0: ทบทวนคืนผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการห่วมว่าด้วยการห่วมมือลาวไทยครั้งที่2และห่วมกันปรึกษาหารือเพื่อกำหนดทิศทางแผนงานการห่วมมือในต่อหน้ากองประชุมได้ตีราคาสูงต่อการห่วมมือ2ฝ่ายอย่างรอบด้านตลอดระยะ5ปีผ่านมาเป็นต้นด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนท่องเที่ยวและด้านอื่นๆได้ขยายตัวขึ้นอย่างกว้างขวางยิ่งกว่านั้นสายพัวพันระหว่าง2ประเทศลาวและไทยได้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ภายหลัง2ประเทศได้ยกระดับสายพัวพันมิตรภาพเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในปี2022เคียงคู่กันนั้น2ฝ่ายยังได้พบปะและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนระดับสูงระหว่าง2ประเทศอย่างเป็นปกติพิเศษแม้นการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามและการเข้าร่วมพิธีเปิดความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริคำไซบึงการอย่างเป็นทางการของประมุขรัฐ2ประเทศในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตลาวไทยครบรอบ75ปีในปี2025ที่ผ่านมากองประชุมครั้งนี้ได้ลงลึกปรึกษาหารือการร่วมมือ2ฝ่ายอย่างรอบด้านเป็นต้นการร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนลาวไทยการสุกโยกการสำรวจและปักหลักหมายชายแดนลาวไทยทั้งทางบกทางน้ำและสุกโยนาเวียกคงข้างต่างๆให้มีความคืบหน้าและสำเร็จเป็นรูปธรรมรวมถึงการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการสื่อสารต้านการฆ่ามนุษย์อื่นๆการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเห็นว่ามีการขยายตัวโดยเฉพาะการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนเศรษฐกิจดิจิตอลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดน้อยการร่วมมือด้านเศรษฐกิจในขอบอนุภาคพื้นการร่วมมือด้านเวียกงานการทูตเศรษฐกิจการร่วมมือเพื่อการเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเชื่อมต่อรถไฟเล่าจีนกับระบบรางของไทยโครงการก่อสร้างขัวคำน้ำคลองเสียงแมนหลวงพะบางของลาวโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่6สะละวันอุบลราชธานีโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่7เมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์หาอำเภอปากสมจังหวัดเลยและโครงการพัฒนาเส้นทางอื่นๆการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการร่วมมือด้านกฎหมายและยุติธรรมการร่วมมือด้านแรงงานการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆการร่วมมือด้านการเงินการธนาคารการร่วมมือด้านสังคมและการพัฒนาการร่วมมือด้านกสิกรรมการร่วมมือด้านสาธารณสุขการร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองน้ำอย่างยืนยงการร่วมมือด้านวัฒนธรรมสังคมการร่วมมือด้านสื่อมวลชนการร่วมมือระหว่างสมาคมลาวไทยไทยลาวเพื่อมิตรภาพและการร่วมมือด้านอื่นๆกองประชุมครั้งนี้ยังได้ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานการร่วมมือในต่อหน้าโดยได้ยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลทั้ง2ประเทศที่จะเพิ่มทวีการร่วมมือทั้งในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายรวมทั้งการพบปะและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นในใส่สุกโยและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงให้เป็นรูปธรรมและนำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ประเทศอย่างแท้จริงในตอนท้ายของกองประชุมท่านประธานกองประชุมห่วมทั้ง2ได้ห่วมกันรับรองเอาบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการห่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23เพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญและหนักแน่นในการสืบต่อส่งเสริมการพัฒนาหัวมือบนพื้นฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมกันก้าวขึ้นตลอดไปจากนั้น2ห้องนายกรัฐมนตรีลาวและไทยได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือเจตจำนงในการสร้างตั้งสายพัฒนามิตรภาพระหว่างแขวงหลวงบางของลาวและจังหวัดน่านแห่งราชอาณาจักรไทยและพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารแผนปฏิบัติงานเวียกงานสายแดนลาวไทยและโครงการก่อสร้างขัวเสียงแมนหาหลวงพระบางของลาวนอกจากนั้น2ห้องนายกรัฐมนตรีลาวและไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายยังได้ไปกวดกาจุดโครงการก่อสร้างขัวคำน้ำคลองเสียงแมนหาหลวงพระบางและเยี่ยมชมวัดเสียงทองตึมอีก
1: พิธีเปิดงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ประจำปี2026ได้เปิดเป็นทางการในวันที่2ตุลาปี2026นี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางป้านาลีศรีสุริต ภรรยาประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหัวพันหลวงพระบางจะประซักและสารวันท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งและสหภาพยุโรปประจำลาวท่านรองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมสาวส่วนสหกรณ์กลุ่มผู้ปลูกกาแฟสาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงท่านลินคำดวงสวรรค์มีคำเห็นว่าการเฉลิมฉลองวันกาแฟและสาสากลได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Green Cup ภายใต้ทุนช่วยเหลือขององค์การฝรั่งเพื่อการพัฒนาและสหภาพยุโรปและการสนับสนุนของสมาคมกาแฟลาวองค์การจัดตั้งสากลและโครงการพัฒนาอื่นๆภายใต้คำควร2รสชาติ1การเดินทางจากสาวสวนลาวสู่ผู้บริโภคทั่วโลก
2: มาฮอดปัจจุบันนี้กาแฟลาวไม่ได้รับการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องและได้กลายเป็นสินค้ายุทธศาสตร์อันสำคัญและส่งออกสู่ตลาดสากลและสร้างรายรับอันมหาศาลให้แก่ประเทศเฮาเพราะกาแฟลาวไม่ได้รับการยอมรับยั่งยืนคุณภาพจากตลาดสากลและกาแฟลาวมีคุณภาพมีเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะมีชื่อเสียงอยู่ในเวทีสากลและภาคพื้นและได้สร้างเรียกเหตุการณ์ทำให้แก่สาวสวนสาวเกษตรกรในกระบวนการผลิตและได้สร้างรายรับที่มั่นคงให้แก่สาวสวนปลูกกาแฟผ่านมาและแม่นกาแฟที่ดังและแม่นอยู่ในแขวงจำปาสักและบาดาแขวงภาคใต้และมาฮอดปัจจุบันนี้และแม่นได้ขยายมาอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือก็คือแขวงหัวพันหลวงพระบางและก็แขวงเส้นขวงสำหรับการผลิตกาแฟซาก็เช่นเดียวกันได้มีบทบาทอันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นของชาวชนบทซาลาวก็มีประวัติความเป็นมายาวนานติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าทางภาคเหนือและภาคใต้อยู่เขตปากซองภูเพียงบริเวณซาลาวและแม่นถือว่าเป็นซาที่มีรสชาติดีและเป็นที่ต้องการของตลาดในภาคพื้นและสากลซึ่งยั่งยืนได้จากผลการแข่งขันซาระดับโลกที่สปป.จีนในปี2025ที่ผ่านมาซึ่งซายอดอูแม่นได้รับเหรียญคำและในเดือนสิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาซาเมืองขวาเมืองยอดอูและซาแดงแขวงฟงสดีก็ได้รับรางวัลอันดับ2ที่งานวางแสดงซาสากลที่ฮ่องกงประเทศสปป.จีนในผ่านมาการสุขยู่ส่งเสริมและพัฒนาแขนงซากาเฟ่แม่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวสามารถตอบสนองได้จุดสุ่มของวาระแห่งชาติและสามารถสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ของแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและวิสัยทัศน์ฮอดปี2030โดยเฉพาะแม่นต่อการส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมให้มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็มีทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตขนาดน้อยที่มีแหล่งรายรับที่มั่นคงลดพรความทุกข์ยากลดพรการทางป่าเฮ็ดให้และแน่ใส่การพัฒนาเกษตรกรรมสะอาดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและยืนยง
1: งานบุญกาแฟและสากครั้งนี้ประกอบมีหลายกิจกรรมเป็นต้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการการวางแสดงสินค้าธุรกิจและการสาธิตการสูงกาแฟซาซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการสร้างเครือข่ายธุรกิจและโฆษณาตลาดกาแฟซาลาวเฮาให้กว้างออกเป็นเวทีแข่งขันซิมกาแฟและซาลาวเป็นการสาธิตทักษะในการส่งกาแฟและซารวมทั้งวิธีปรุงแต่งเพื่อพัฒนาและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่องงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่2 5 4ตุลาคมนี้
0: วันที่1ตุลาคมนี้ที่กองพลน้อยสร้างแสง249กองทัพประชาชนเวียดนามได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือและเอกภาพแผนการฝึกซ้อมกอบกู้ภัยพิบัติรวม3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาฝ่ายลาวนำโดยสหายพันเอกคำภายอ้วนวิไลหัวหน้ากรมอบรมกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวฝ่ายเวียดนามนำโดยสหายพลจตวาฟามวันตีห้องหัวหน้ากรมกอบกู้ภัยพิบัติกองทัพประชาชนเวียดนามและฝ่ายกัมพูชานำโดยสหายพันเอกหงกิมเลียนห้องหัวหน้ากรมอบรมกองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง3ฝ่ายเข้าร่วมในกองประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือและเอกภาพเกี่ยวกับแผนการฝึกซ้อมกอบกู้ภัยพิบัติเป็นต้นการผสมประสานกำลังและการนำใช้กำลังพลพาหนะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทั้งนี้เพื่อแนะนำให้บันฝึกซ้อมกอบกู้ภัยพิบัติรวม3กองทัพบรรลุผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้รับประกันได้ความสงบและความปลอดภัยห้อยสุดห้อยทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีแน่นแฟนเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมือและความเข้าใจกันระหว่าง3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างมีผลสำเร็จจากนั้นขณะทั้ง3ฝ่ายได้เคลื่อนไปกวดกาสถานที่ตัวจริงเป็นต้นสถานที่จัดพิธีเปิดปิดสถานที่กู้ภัยทางน้ำเขตตึกถล่ม เขตเคมีหัวไหลและเขตแพทย์สนามเติมอีกในบันเดียวกันสหายพันเอกค้ำภายวันวิไลได้โอลมและเน้นหนักให้พนักงานทั้งหกกองทัพประชาชนลาวที่เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้เอาใจใส่ยกสูงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เคารพปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพอย่างเข้มงวดรักษาความสามัคคีภายในและเพิ่มพูนคุณสร้างความสามัคคีมิตรภาพกับกองทัพเวียดนามกัมพูเจียตั้งหน้าเรียนรู้แลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการและทักษะการกู้ภัยตัวจริงเพื่อให้สามารถนำใช้เขาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การเข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้
1: แขวงจับประสักจะจัดหลายกิจกรรมในโอกาสบุญออกพรรษาปวารณาและสวงเหือประเพณีประจำปี2026ที่นครปากเซระหว่างวันที่19หาคม28ตุลานี้เพื่ออนุรักษ์รักษาฮีตของประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในแขวงท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการจัดงานบุญออกพรรษาปวารณาและสวงเหือประเพณีประจำปี2026แจ้งให้ฮู้ว่างานดังกล่าวประกอบมีหากิจกรรมสำคัญเป็นต้นการแสดงศิลปะและกีฬาการประดับเอเหือไฟประเพณีและเวียนเทียนการแสดงเหือไฟโคกการไหลเหือไฟน้ำการเวียนเทียนเพื่ออนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมการประดับประดาหอลักเมืองเส้นทางบริเวณงานให้หุ่งเหืองสวยงามกิจกรรมงานวัฒนธรรมบรรดาเผ่าและกิจกรรมวางแสดงจำหน่ายสินค้าอุดบเก้าตัวเมืองหนึ่งนครติดพันกับเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
3: งานบุญออกพรรษาสวงเหือประจำปีพ.ศ. 2569ที่นครปากเสกแขวงจำปาสักนี้แมนพวกเขาจะมีหากิจกรรมใหญ่กิจกรรมอันที่หนึ่งนี้ก็แมนมีศิลปะบันเทิงและก็กีฬาการครบงานในรั้วมี10วันกิจกรรมที่2ก็แมนการประดับเอเพื่อไฟประเพณีและก็เวียนเทียนอยู่ในนี้ก็มีการโซ่เพื่อไฟโคการไหลเพื่อไฟนานาและก็การเวียนเทียนแต่งกายด้วยเสื้อฝ่าฝ่ายอาภรณ์เล่าเดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมและก็การนุ่งถือของลาวไตกิจกรรมที่3แมนงานวัฒนธรรมบรรดาเผ่าเพื่อรักษาหีดของประเพณีอันดีงามบุญประเพณีสวงเหืออยู่ในนี้แมนวันที่16ตุลา2026ตอนเช้าเวลา 7:30 น. หา 9:00 น.แมนมีพิธีตักบาตรถวายสังฆทานที่วัดหลวงนครปากเสกตอนแรกเวลา 17:00 น. หา 21:00 น.แมนจะได้มีพิธีแห่เทียนเนื่องในโอกาสบุญปวารณาออกพรรษาซึ่งในนั้นจะมีขบวนแห่เหือไฟโคและขบวนแห่พระสาทเพิงขบวนแห่เทียนไส้ขบวนแห่พระสงฆ์เฒ่าแก่มนโทขบวนแห่มวลชนรวมทั้งหมดมี11ขบวนใหญ่ประกอบมี54ก้อนกำลังขาดคะเนคนเข้าร่วมในขบวนแห่ทั้งหมดแมน 4,150 คนแต่กับพระสงฆ์108องค์สำหรับกิจกรรมที่3แมนจะได้เปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่25ตุลาปี2026ที่บริเวณผามไส้สารคำภายในงานนี้มีสินค้าอุดรเก่าตัวเมืองหนึ่งนครติดพันกับสอจและกิจกรรมที่หานี้แมนการแข่งขันเหือสวงแมนจะได้จัดการแข่งขันเป็น3วันเริ่มตั้งแต่วันที่26หาวันที่28ตุลาปี2026
1: ท่านสมบูรณ์เฮืองวงสายฮู้ตึงว่าสำหรับการแข่งขันสวงเหือจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26หา28ตุลานี้จะมีเหือกีฬา12สีพายเหือประเพณี24สีพายเหือประเพณี33สีพายเหือกีฬาเหือสูตร33สีพายและสวงเหือประเพณี55สีพายและเหือซึ่งหน้าน้ำรวมทั้งเหือมิตรภาพลาวไทยกัมพูเจียประเภทเหือสูตร55สีพายเข้าร่วมเพื่อสิงขันทานนายกรัฐมนตรีเติมอีกฉะนั้นในน้ำต่างหน้าให้คณะรับผิดชอบในการจัดงานขอเรียกร้องมายังประชาชนพนักงานทหารตำรวจผู้ประกอบการธุรกิจผู้จัดการผู้บริการด้านต่างๆที่เคลื่อนไหวอยู่นครปักเซก็คือแขวงจับปะซักจงพร้อมเพียงห่วมจิตห่วมใจเป็นเจ้าภาพห่วมกันเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งงานครั้งนี้สำเร็จตามแผนการมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: ในระยะ9เดือนของปีนี้ทั่วแขวงอัตปือมีอุบัติเหตุตามท้องถนนทั้งหมด375รายเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น16รายมีพาหนะเปเพทั้งหมด502คันและมีผู้เสียชีวิต16คนรวมมูลค่าเสียหายหลายกว่า 2.400 ล้านกีบห้อยเอกห้องเมืองไซเมืองหลวงห้องกองสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุหัวหน้าตำรวจจราจรแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าในระยะผ่านมาแผนกจราจรแขวงอัตปือภายใต้การนำพาซีน้ำของคณะพักกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวง เดี๋ยวจะใส่เคลื่อนไหวเบียกงานวีซ่าเฉพาะโดยเฉพาะลงเผยแพร่โฆษณากฎระเบียบการสัญจรตามเส้นทางหลวงภายในเทศบาลแขวงเมืองและตามจุดสำคัญเป็นต้นสำนักงานองค์การโรงเรียนเพื่อสร้างความรู้จิตสำนึกด้านกฎระเบียบจราจรให้แก่นักเรียนประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกนี้ยังได้เคลื่อนไหวตั้งจุดกวดกาบังคับใช้กฎหมายตามเส้นทางหลวงแห่งชาติเพื่อกวดทัดเล่าจับความไวพร้อมทั้งศึกษาอบรมผู้ที่ขับขี่ที่ล่วงละเมิดระเบียบการสัญจรเพื่อลดพรการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนหลวง
4: สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากนักขับขี่บ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรยังบ่ได้ดีเท่าที่ควรเช่นการขับขี่บ่ปล่อยซิดการขับขี่บ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่ขับการขับขี่บ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่ใช้รถใช้ถนนการขับขี่ใส่ความไวเกินกำหนดและดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่ในระยะ9เดือนต่อปี2016เนาะมีอุบัติเหตุขึ้นทั้งหมด375รายถ้าเทียบกับปี2015อุบัติเหตุแม่นเพิ่มขึ้น64รายจุดที่มาเกิดอุบัติเหตุหลายก็มูแม่นเส้นทาง3แยก4แยกในขอบเขตเทศบาลแขวงและเขตชุมชนที่มีการสัญจรแออัด
0: ห้อยเอกห้องเมืองไซยังได้เรียกห้องให้ประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานทหารตำรวจและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้เอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดให้เกียรติและปล่อยสิทธิ์ให้แก่กันและกันบ่ใส่ความไว้เกินกำหนดบ่ขับขี่ในขณะที่มีอาการมึนเมาและสำหรับผู้ขับขี่รถจักรต้องใส่หมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานทุกครั้งการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการเคารพกฎระเบียบจราจรและมีสติรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันและลดพรอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยในการสัญจรเพื่อบ่ให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบุรุษมณีท่านอนุสักจันทประเสริฐประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจแผนการและการเงินสภาประชาชนแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2026ของแขวงจำปาสัก
5: ได้เปิดกองประชุมขึ้นอยู่ที่หองประชุมศูนย์ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวโพดงามแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในกองประชุมได้รายงานเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบ่รวมบ่เฉพาะแม่นบรรดาขาดหมายเวียกงานการผลิตกสิกรรมในปี2026เวียกงานการยกระดับอัตราการปกคลุมป่าไม้ให้ได้70กว่าส่วนร้อยการขึ้นทะเบียนออกใบตดินรายงานเกี่ยวกับการรับผู้ซิดในการนำใส่ที่ดินในเขตที่ดินป่าไม้ตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติรับรองฉบับเลขที่57คปจลงวันที่31พฤษภาคม2024นอกจากนั้นยังได้รายงานความเป็นเจ้าการและการร่วมมือการมีส่วนร่วมในการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมที่มีผลกระทบบังคับใส่ในทั่วแขวงตามมติของสภาแขวงรับรองที่ติดพันกับเวียกงานแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมนี้ยังยกให้เห็นถึงปัญหาข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่จะต้องได้แก้ไขและประสานงานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความกลมเกี่ยวขึ้นกว่าเก่าพิรวัลย์เพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแก่ปะซากรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีองค์การกระแดงแขวงสะละวันจัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดแบบสมัครใจยุรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงสะละวันมีทานศรีประเสริฐเจริญสุขหัวหน้าศูนย์เลือดองค์การกระแดงแขวงสะละวันมีพนักงานรัฐกรภายในรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงสะละวันเข้าร่วม
6: ท่านศรีประเสริฐเจริญสุขให้ฮู้ว่าการบริจาคเลือดแบบสมัครใจแม่นการให้ที่มีคุณค่าเป็นการให้ที่สูงส่งทั้งด้านมนุษยธรรมโดยบ่หวังค่าตอบแทนซึ่งมีความหมายความสำคัญยิ่งต่อการกอบกู้และต่อชีวิตของคนเจ็บสุขเสริญเนื่องจากเลือดบ่สามารถสังเคราะห์และผลิตขึ้นมาทดแทนได้การร่วมบริจาคเลือดแบบสมัครใจของทุกภาคส่วนจึงเป็นแรงสนองอันเดียวที่จะช่วยเฮ็ดให้เวียกงานปิ่นปัวมีเลือดสำรองเพียงพอและทันเวลาเพื่อต่อชีวิตของคนเฮาอีกหลายชีวิตเลือดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อกับเวียกงานปิ่นปัวเนื่องจากบ่มีโรงงานใดสามารถผลิตเลือดขึ้นมาทดแทนได้และเลือดบ่แม่นสินค้าที่สามารถซื้อขายกันได้ในปัจจุบันความต้องการนำใส่เลือดเพื่อรักษาคนเจ็บและผู้ป่วยในแต่ละปีมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่การสนองเลือดยังบ่เพียงพอกับความต้องการการระดมบริจาคเลือดในครั้งนี้มีผู้สมัครบริจาคเลือดได้4ถุงรวม 1,400 ซีซีในนี้แผนการระดมบริจาคเลือดขององค์การกระแดงแขวงสะละวันที่สภารับรองในปี2026กำหนดไว้ให้ได้ 2,300 ถุงต่อปีปัจจุบันสามารถปฏิบัติได้แล้ว 968ธงสมใจรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัน
1: ต่อไปเส้นทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
7: ์บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังจะสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวโดยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคตื่มอีกภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 17-29 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฟื่อปกคลุมเป็นบางส่วนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 22-34 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟื่อปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 24-31 องศาภาคกลางมีเฟื่อปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 24-34 องศาแข็งไส้สมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 21-30 องศาภาคใต้มีเฟื่อปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 25-35 องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 16-27 องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศเมืองบดมนีทานซินปาเนลโฆษกกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการว่ากองกำลังพันธมิตรสากลที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านกลุ่มหัวหุนแห่งรัฐอิสลามได้สำเร็จภารกิจอยู่อิรักอย่างเป็นทางการแถลงการดังกล่าวระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสากลได้ถอนทหารออกจากฐานทัพอากาศเอบิลในอิรักถือเป็นการสำเร็จการปฏิบัติงานมาเป็นเวลา12ปีการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงที่นำโดยอิรักกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรักษาความปลอดภัยและสกัดกั้นอิทธิกำลังเศษเหลือของกลุ่มรัฐอิสลามในขณะที่กระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกาจะสืบต่อให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและข่าวลับในเดือนกันยายนปี2024รัฐบาลอิรักได้บรรลุสัญญากับสหรัฐอเมริกาตามแผนการเดิมจะสำเร็จภารกิจทางการทหารของพันธมิตรสากลอยู่อิรักภายในท้ายเดือนกันยายนปี2025
8: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยเมื่อบดุลมณีวายอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียหลุดลง495ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาจากระดับ1,350ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากยอดการนำเข้าที่ขยายตัวอย่างว่องไวกว่ายอดการส่งออกขณะที่การนำเข้ามี 46,940 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยในเดือนสิงหาเมื่อสมเทียบเป็นรายเดือนโดยมีปัจจัยการขับเคลื่อนมาจากการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นหลายกว่า 2 ส่วนห้อยเพราะว่าการนำเข้าอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเพิ่มขึ้นถึง 79.3 ส่วนห้อยนอกจากนี้ยอดการนำเข้าคำที่บ่แม่นเงินตายังเพิ่มขึ้นถึง 91 กว่าส่วนห้อยส่วนยอดการส่งออกมี 47,430 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.7 ส่วนห้อยในเดือนสิงหาซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากเดือนกรกฎที่หลุดลง 3.3 ส่วนห้อยและได้หับแหงสนับสนุนจากการส่งออกคำที่บ่แม่นเงินตานอกจากนั้นการส่งออกถ่านหินและถ่านอัดแท่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อย
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไสและอัมไพวันว่อมทอนอ่าน
9: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนมื้อนี้พบกับข้าพเจ้าวรรณลินสุริวงศ์ศักดิ์ขอแจ้งท่านผู้ฟังเกี่ยวกับแจ้งการของห้องว่าการสภาแห่งชาติอีกตามมาตรา55ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับเลขที่56ทับโสโพโสลงวันที่28มิถุนายน2024และอีกตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ฉบับเลขที่110ครับโคโปโจลงวันที่25กันยายน2026ห้องว่าการสภาแห่งชาติมีความยินดีและขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐและพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลาคม2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นห้องว่าการสภาแห่งชาติจึงขอแจ้งมาเพื่อทราบด้วยต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านรับฟังบทแถลงข่าวของท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการส่วนกลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติต่อการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10
1: เรียนบรรดาท่านบรรดาสหายพรรณนานสมาชิกพรรคที่เคารพเรียนถืออย่างสูงอิงตามมาตรา55กฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับเลขที่56ทับสพส.ลงวันที่28มิถุนายน2024และอิงตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ฉบับเลขที่110ทับคปจลงวันที่25กันยา2026ห้องว่าการสภาแห่งชาติขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงแจ้งมายังบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรับทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะได้ไขขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่21ตุลาคม2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติซึ่งจะได้ใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติดังนี้1พิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่ง 2. พิจารณารับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027 3. พิจารณารับรองเอาบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลของการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจะตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐ 4. พิจารณารับรองเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การกวดกาแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเบี้ยงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเบี้ยงานประจำปี2027 5. พิจารณารับรองเอาห้างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่มี1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับดังนี้ 1. กฎหมายว่าด้วยรัฐบาล 2. กฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาว 3. กฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาว 4. กฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน 5. กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก6กฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และ7กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทั้งหมดนั้นแม่นบรรดาเนื้อใน ของกองประชุมสมัยสามัญเครือที่2ของสภาแห่งชาติสุที่10ต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติก็คือในนามหัวหน้ากองเลขากองประชุมข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงเชิญชวนบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสันคนในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามการดำเนินกองประชุมดังกล่าวผ่านทางพหนะสื่อมวลชนขอถือโอกาสนี้แจ้งให้บรรดาท่านทราบว่าในระยะดำเนินกองประชุมได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยตรงจากประชาชนที่มีความสนใจและมีข้อเสนอต่อการดำเนินกองประชุมดังกล่าวโดยผ่าน3ช่องทางดังนี้ช่องทางที่1แม่นสายด่วน156แต่วันที่5ถึงวันที่21ตุลา2026ในหมวงราชการช่องทางที่2แม่นอีเมลนาลาวจำ156@gmail.com และช่องทางที่3แม่นแอปลาวนาท้ายนี้ขออวยพรใส่อันประเสริฐมันยังบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสันคนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศจงพร้อมกันเอาใจใส่ตั้งหน้าและก็ติดตามการดำเนินกองประชุมครั้งนี้และอวยพรให้บรรดาท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีผลสำเร็จใหม่ในหน้าที่การงานของบรรดาท่านจงสืบต่อประกอบส่วนอย่างแข็งแรงเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปมาวันนี้การแถลงข่าวของข้าพเจ้าก็ได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ขอประกาศปิดพิธีแถลงข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจ
0: ท่านผู้ฟังที่เข้ารบต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านรับฟังความม่วนความซื่นและหลังจากนั้นมารับฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการระยะต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปจะให้บรรดาท่านรับฟังข่าวกองประชุมปรับปรุงบางมติของคณะประจำสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นระหว่างวันที่25หาวันที่26กันยา2026ที่เมืองแก้วอุดมเขวงเวียงจันทน์โดยการผัดเปลี่ยนปิ่นประธานของห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านบุญทันบุญวิไลและท่านคำสมัยสัมมาวงซึ่งมีบรรดาห้องกรรมาธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการคณะกลุ่มแผนกและวิสาการจากชาวกลุ่มภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมกว่า40ท่านท่านบุญทันบุญวิไลกล่าวว่าจุดประสงค์และเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้แม้นสุ่มใส่การประกอบคำเห็นใส่การปรับปรุงมติของคณะประจำสภาแห่งชาติจำนวน3ฉบับคือ 1.มติฉบับเลขที่40ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยกำหนดเงินเฮคณะเคลื่อนไหวภายในประเทศซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อในจำนวนหนึ่งและโฮมเข้าเป็นมาตรา1ของมติฉบับเลขที่41ทับโคโปโจ2มติฉบับเลขที่41ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยการนำใช้งบประมาณของรัฐเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานทางราชการภายในสภาแห่งชาติซึ่งการปรับปรุงส่วนใหญ่แม่นสื่อเอิ้นของบรรดากรรมาธิการห้องว่าการตามการปรับปรุงกลุ่มจากสภาแห่งชาติสุดที่10โดยมาตราที่เพิ่มเข้าใหม่แม่นได้กำหนดการนำใช้งบประมาณการเคลื่อนไหวเวียกงานทางราชการอยู่ต่างประเทศการประกอบคณะต้อนรับแขกต่างประเทศระเบียบการจัดกองประชุมสัมมนาและฝึกอบรมการคิดรายงบประมาณรับใช้กองประชุมสภาแห่งชาติ3มติฉบับเลขที่42ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยการคุ้มครองแรงทุนช่วยเหลือล่าจากองค์การจัดตั้งสากลให้สอดคล้องตามการปรับปรุงกงจากของสภาแห่งชาติสุดที่10กองประชุมได้รับฟังการเสนอหางมติดังกล่าวจากนั้นผู้เข้าร่วมได้เอาใจใส่คุ้นคั่วประกอบคำเห็นไปเถื่อละมาตาเพื่อให้มติมีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติฝึกอบรมเวียกงานเลขาการนำกองประชุมฝึกอบรมการเป็นเลขาการนำที่ดีให้แก่บรรดาเลขานุการการนำภายในสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นในวันที่28หาวันที่29กันยานี้ที่เมืองแก้วอุดมเขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านคำสมัยสัมมาวงศ์ห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีท่านบุญทันบุญวิไลห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติบรรดาท่านวิทยากรและสมณกรภายในสภาแห่งชาติทั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้การเป็นเสนาธิการในเวียกงานกะเกียมและหับไส้โดยเฉพาะการเก็บกำการสนองข้อมูลข่าวสารแก่การนำสภาแห่งชาติมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆและสร้างความเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติการประสานงานเวียกงานด้านต่างๆรับฟังบทรายงานการเป็นเลขานุการการนำและทัศนคุณสมบัติของเลขานุการการนำรวมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงผ่านมาซึ่งมีทั้งด้านดีด้านโอนและข้อคุ้มค้างที่พาให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบ่ทันได้รับผลดีเท่าที่ควรกองประชุมได้รับฟังการเสนอบทเรียนเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเลขานุการการนำเช่นมารยาทในการสื่อสารการประสานงานการนุ่งถือการต้อนรับเขกที่มาโขเข้าพบการนำและพิธีการการเก็บกำการคุ้มครองและการโจรจนเอกสารในสภาแห่งชาติเพื่อสนองให้แก่การนำบทเรียนในการห้างเอกสารทางราชการเซ็นบทสรุปบทรายงานแผนการและบทบันทึกจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตัวจริงท่านคำสมัยสัมมาวงศ์ได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการฝึกอบรมทั้งเน้นนักให้สืบต่อฝึกฝนตนเองทางด้านการเมืองแนวคิดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานปฏิบัติระบบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกตามหลักการเอาใจใส่ยกระดับความรู้รอบด้านมีการประสานงานและรักษาความลับสุดท้ายนี้ขอแจ้งท่านผู้ฟังตื่มเกี่ยวกับกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สงของสภาแห่งชาติสุดที่10จะได้ดำเนินในวันที่5ถึงวันที่21ตุลาคม2026สายด่วนสภาแห่งชาติ156รับสายนับแต่นี้จนถึงวันที่21ตุลาคม2026ในโมงราชการตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:00 นถึง 11:30 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 13:30 นถึง 16:30 น
มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้บรรณลินสุริวงศ์ศักดิ์พร้อมด้วยวิไลเงินดีวันไสนายสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี

0: จะกินให้ได้ดูแฮงบ่ได้กินหยังมาแต่เช้าพุ่นน่ะเมื่อยเด
1: ้โอ้อย่างเนาะบัดนี้เนาะป้อนขอลูกพอนี่ก็คือว่าใส่อารมณ์ขนาดคือว่ามันนักมันนานี
0: ่เออคันเจ้าคิดว่ามันง่ายซั่นเจ้าก็ป้อนเองเลยซั่นเอ้า
2: ตุ๊กกระต่ายตุ๊กขาวๆหูยาวๆหางปั้นๆนมาๆลูกมาๆอ่ะหูยาวๆหางปั้นๆ
1: ชับๆแล้วตบมือเด้อชับๆยับ
2: เอาอ้าวอ้าวอําลูกอําอ้าว
0: เก่งๆๆเบิ่งเจ้าเฮ็ดมันก็ง่ายๆบ่ได้ยากเลยเนาะทั้งป้อนทั้งลิ้นมันจังสิได้เพลินม่วนไปนําดีแล้วซะนะจังสิได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาป้อนเข้าลูกอย่างเป็นทางการ
1: ฮะแล่นแล้วบัดนี้งานเข้าแล้วบัดนี้
3: เบิ่งแยงเด็กในการกินอาหารเรื่อยๆโดยบ่ขาดความเอาใจใส่
4: ภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเราสามารถรับรู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำลายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะลดกว่านั้นจะเกิดมีอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้ดนไปก็จะเฮ็ดให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี้หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เฮ็ดให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้

0: บบักเคียตุย
1: สบายดีท่านฟังเพื่อนมิตรรายการเพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และเด็กพบพอกันในมื้อนี้ก็มาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะคลื่น AM ที่ท่านกำลังฟังอยู่นี่ 8:00 น. 8:30 น. เนาะมนุษย์ภาพเส้นเก่าเส้นเคยคิดฮอดคิดถึงเม็ดรายการและก็เป็นห่วงเป็นใยต่อสุขภาพของบรรดาท่านการปฏิบัติการรักษาสุขภาพถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่เฮาทุกคนต้องได้มีส่วนร่วมนำกันเนาะบ่ว่าเจ้าบ่าวค่อยหรือคนอ้อมข้างคนใกล้เคียงคนเฮือนใกล้เฮือนเคียงกันเพิ่นว่าเนาะก็ต้องได้เฮ็ดช่วยๆกันเบิ่งแย้งซึ่งกันและกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันน้อมหาว่าพิษปกติอันใดหนึ่งก็ต้องมีการแจ้งมีการบอกมีการเว้ากันว่าการโอ้ล้มซึ่งกันและกันนั่นแม่นบ่นี่แม่นบ่ไปหาแพทย์ดีบ่ต้องไปได้เถาะถ้าว่ามีอาการผิดปกติบ่ให้รอซ่าเด็ดขาดเนาะบรรดาท่านโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้อากาศนี่นะบรรดาท่านเนาะในระยะนี้ก็ถือว่าต้องได้ระมัดระวังกันเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงแบบนี้บางคนก็แพ้ฝุ่นบางคนก็แพ้ควันบ่แพ้อากาศเย็นบ่แพ้เนี่ยแพ้กีซอดอกไม้อย่างสิบางคนกับเพอันอื่นเนาะหลายๆแนวผัดผ่านเข้ามาก็สามารถที่จะแพ้ได้แต่อาจจะอาการที่จะแพ้อาจจะหุนแฮงหรือคอยก็แม่นขึ้นกับปริมาณที่ได้หับและสนิทของการแพ้หันบางท่านเพิ่นว่าตื่นเช้ามานี่ก็แม่นจามหลายเนาะโดยเฉพาะแม่นตอนเช้านี่แหละน้ำมูกก็ไหลอย่างสิน่ะเนาะคัดเครื่องดังคันดังคันคอคันตาสิแหละน้ำตาก็ไหลอย่างสิน่ะเนาะบางคนอาจจะมีอาการไอน้ำหรือว่ารู้สึกหายใจบ่สะดวกสบายอย่างสิน่ะฉะนั้นอันนี้ถือว่าต้องหลีกเลี่ยงได้เนาะบรรดาฝุ่นบรรดาสารเคมีบรรดายาสูบที่เฮาแพ้นะบ่ว่าจะเป็นบางเทื่อกับแพ้ฝุ่นจากบ่แม่นฝุ่นบรรดาท่านผ้าแฟบประสาทเนาะซักผ้าปูบนบ่สะอาดหรือว่าบ่ซักจักเทื่ออันนี้ก็อาจจะแพ้ได้ซบมอนเนาะผ้าห่มผ้าปูต่างๆถ้าว่าเฮานํามาซักเป็นประจำตากแดดให้แห้งอยู่เสมอถ้าฝุ่นต่างๆที่อยู่ในหั่นก็จะบ่มีเนาะก็จะลดน้อยลงสิก็สามารถที่จะช่วยลดพ้นการเป็นภูมิแพ้ได้เนาะบรรดาท่านเนาะฝุ่นแล้วก็ยังมีแพ้สารเคมีดังนั้นเฮาอาจจะใส่น้ำเกลือล้างดังก็ได้บรรดาท่านเนาะเพื่อเป็นการลดพ้นหรือว่าบรรเทาอาการแพ้นั้นได้เนาะและอาการที่พบเรื่อยๆอาจจะต้องได้มีการใช้ยาแก้แพ้ได้บรรดาท่านต้องไปกวดนำแพทย์หมอเฮาเนาะว่าแพ้อันใดจะได้มียาพ่นแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หมอ

0: นี้ก็ขอฝากไว้ในระยะเบื้องต้นกันแล้วกันเนาะบรรดาท่านเพื่อเฮ็ดแนวใดให้ทุกคนปลอดภัยให้มีการหายใจที่โล่งดีบ่เจ็บบ่เป็นบ่เป็นพยานนั่นนู่นนี่นั่นว่าซั่นๆเนาะเอานอกจากภูมิแพ้แล้วก็ยังมีภูมิแพ้อากาศนี่นะบรรดาท่านอันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังกันเนาะเป็นภัยใกล้ตัวแท้ๆได้บรรดาท่านบ่ควรเบิ่งข้ามเนาะเพราะว่าสิ่งที่กระตุ้นก็คือมโนภาพได้เว้าบางกี้นี้ว่ามีหลายๆแนวที่พาให้แพ้แต่ว่าแพ้อากาศเนี่ยก็จะมีทั้งให้ฝุ่นเนาะบรรดาท่านในบ่นอนบ่นอย่างฮะแหละผ้าห่มบ่ผ้าก้างบ่สิขนสัตว์บ่เกสรดอกไม้เสื้อลายาสูบกินสารเคมีจังซี่บรรดาท่านอันนี้ควรหลีกเลี่ยงให้ได้เนาะฉะนั้นแล้วถ้าว่าตัวเองลูกหลานพ่อแม่ประตูเมตู้มีอาการนี่ก็อย่าลืมการอนามัยเป็นประจำมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์บรรดาท่านแดดเลยนครหลวงจันทน์เฮาเมื่อวานนี้มีพายุเข้าเนาะหลายๆท่านก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะห้างค้าห้างค้าห้างขายหรือว่าบูธที่จัดกิจกรรมต่างๆเนาะอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบหลายพอสมควรว่าซะซะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันบรรดาท่านเนาะเอาอย่าลืมสุขภาพต้องมาก่อนเด้ออันนี้ว่าเรื่องของการภูมิแพ้อากาศเนาะแต่ถ้าท่านใดหากว่าภูมิมีแพ้อาหารการกินก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนั้นเนาะ
1: ในดินแดนลาวป่าเทือกลาวแต่เหนือถึงใต้ทุกคนต้อง
0: มานี่ก็ได้ความห่วงใยจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีของเมลดี้กับเฮาเนาะบรรดาท่านสนานแล้วนี่เว้าเรื่องเด็กน้อยแล้วก็ยังบ่ปะบ่ละว่าซั่นๆบรรดาท่านโดยเฉพาะก็แม่นเด็กน้อยที่มีการเจ็บการเป็นเนาะอาจจะมีการอักเสบปอดเป็นหอบเป็นหืดอันนี้ก็แม่นอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุหลักเนาะเนื่องจากมีการภูมิแพ้มาก่อนแล้วก็ก้าวไปหาการเป็นหอบหืดก้าวไปหามีหลอดลมฝอยหันอักเสบว่าซั่นซะสำหรับหอบหืดนี่ก็ต้องได้ระมัดระวังเด้อบรรดาท่านเนาะบ่เฉพาะแต่เด็กน้อยเด้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้อาวุโสเฮานี่ก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะเพราะว่าพยาธินี่ก็แม่นเกิดจากทั้งระบบหายใจมีการเป็นซ้ำเหือมาเนาะมีอาการอักเสบและก็มีการติดตามแคบเข้าของหลอดลมหันที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมักเป็นแล้วก็เศร้าแล้วก็เป็นไหมอย่างนี้นะเนาะหรือว่าการอาจจะกำลังเริ่มเป็นก็มีได้เนี่ยอากาศแบบนี้เนาะสิ่งกระตุ้นก็แม่นหลายๆอย่างว่าซั่นซะบรรดาท่านรวมกับคล้ายๆกับการเป็นภูมิแพ้อากาศนี่แหละเนาะจะเป็นวัดมาก่อนออกต้องมีการออกกําลังกายหลายอาจจะเป็นหอบหืดได้เนาะบางคนเนาะที่เป็นเด็กน้อยก็แม่นอาจจะหลายๆแนวฮะแหละผู้ใหญ่เฮาก็เช่นกันเนาะบ่ว่าจะเป็นควันเป็นฝุ่นอากาศเย็นอากาศร้อนสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ต่างๆก็สามารถเป็นสิ่งกระตุ้นได้ดังนั้นถ้าว่าพบในเด็กน้อยก็ต้องพากันเจ้าไปหาแพทย์หาหมอเนาะบรรดาท่านเนาะเอาบางเทื่อก็มีไอหอบหืดขึ้นมานำแน่นหน้าอกหรือว่ามีเสียงหวีดอยู่ในปอดหันเวลาแพทย์ฟังปอดเนาะอาการนี่ก็เป็นเศร้าแล้วก็เป็นไมหรือว่าเกิดซ้ำๆไปว่าซั่นๆเนาะไอตอนกลางคืนนำเด้อบางท่านนี่นะเนาะเวลาที่เป็นหอบหืดนะหรือว่าช่วงระยะเศร้าเนาะก็สามารถเป็นได้อันนี้มันต้องไปเอ็กซเรย์ปอดเบิ่งเนาะว่าแม่นหยังบ่เป็นหยังอีกตื่มบ่จังซี่น่ะเนาะการที่เป็นแล้วเศร้าๆแล้วเป็นนี่ก็มีอาการอาจจะมีอันอื่นๆห่วมนำเนาะมีสิ่งกระตุ้นอย่างชัดเจนเลยได้บรรดาท่านเนาะอาการที่เป็นเศร้าๆนี่น่ะอาจจะมีพื้นภูมิแพ้ขึ้นนำมีแพ้ดังเนาะห่วมด้วยว่าซั่นซะรวมกันไปรวมกันมาว่าเรื่องของการหายใจเนาะมีประวัติคนในครอบครัวมีหอบหืดมาก่อนมีภูมิแพ้มาก่อนเดี๋ยวสิเด้ประธานก็จะก้าวมาหาการเป็นหอบหืดได้ฉะนั้นแล้วการเป็นหอบหืดมักมีอาการที่เป็นเศร้าแล้วก็เป็นมีสิ่งกระตุ้นและก็อากาศเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาดังนั้นแล้วอันนี้ก็แม่นต้องอย่าลืมไปพบแพทย์พบหมอของพวกเฮาเนาะ ว่าบางเทื่อก็จะได้รับการติดเสื้อเนาะบางเทื่อได้ติดเสื้อไวรัสจังซี่หลอดลมฝอยมีการอักเสบก็เฮ็ดให้เกิดมีเสียงหวีดได้การแยกประเภทของพยาธิตามอายุประวัติการเป็นซ้ำเนาะอาการห่วมหรือว่าอาการกวดทางกายหันเนาะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเด้ที่ต้องได้มีการกวดนำแพทย์หมอดังนั้นแล้วควรไปพบแพทย์หมอให้ด่วนที่สุดเลยนั่นก็คือเวลาที่หายใจหอบหลายขึ้นเนาะแน่นหน้าอึกเนาะหน้าอึกกระบุ้มเข้าว่าซะซาการจองดึงของพุงอึกขนาดทันเนาะปีกด่างบานหายใจลำบากปากแลกอ่ะตัวเขียวว่าซั่นซะซึมลงนี่เด็กถ้าว่าเป็นเด็กน้อยก็จะซึมลงผู้สูงอายุก็ซึมลงเนาะการกินหรือว่าเกินดื่มก็บ่ได้หลายอันนี้นะอาจมีระยะที่สามารถหยุดหายใจได้ได้บรรทานอันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอโดยด่วนเลยเด้อบ่ว่าจะเป็นเรื่องของหอบหืดหรือว่าเป็นภูมิแพ้นี่ถ้าว่าเป็นหลายก็ต้องได้ระมัดระวังและก็ต้องได้อยู่ใกล้แพทย์ใกล้หมอเฮาเนาะมียาประจำอันนี้จะเป็นยาอันใดมโนภาพบ่สามารถที่จะบอกได้เนาะมีเพียงแต่ให้ทานนั่นไปรับคำแนะนำหรือว่าไปกวดนำแพทย์หมอเด้อบ่ควรซื้อยามากินเองเด็ดขาดนี่ค่ะด้วยความห่วงใยจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีของเมลเดกอาละท่านผู้ฟังอีกต่อไปเนาะมโนภาพจะให้มีรายการได้ฟังหัวข้อใดอารมณ์สนทนาใดก็อย่าลืมติดตามฟังในระยะต่อไปเด้อตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อน

0: ป็นเจ้าแม่คิคือได้ยินว่าลูกเจ้าบ่สบายบ่
1: แม่นแล้วป้าหากออกห้องหมอมาวานนี่เกือบตายยังวะถ้าคอยพาลูกไปห้องหมอซาคนนี
0: ่เป็นหยังจึงเว้าจังซั่น
1: โอ้ยก็ย้อนว่าตอนลูกคอยเป็นไข้ทะบิดบ่ฮู้ว่าเป็นไข้หยังคอยพัดไปซื้อยามาให้กินไข้บ่เซาก็เลยหอบกันไปห้องหมอท่านหมอบอกว่าเป็นไข้ยุงลายถ้าว่าไปซาอีกหน่อยนึงอาจตายได้เพิ่นยังบอกคอยอีกว่าห้ามซื้อยามากินเองบ่ให้ใส่น้ำทะเลโดยลำพังเด็ดขาดต้องมีแพทย์หมอติดตามอย่างใกล้ชิดต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาเท่านั้นใด
0: ป้านั่นพุ่นว่าก็เส้นก็สิได้จือไว้ถ้าเป็นไข้ต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
1: แม่แล้วป้าอย่าถือเบาเด้ต้องได้บอกต่อๆกันไปจือไว้ให้ดีเป็นไข้อย่าซื้อยามากินเองเด็ดขาด
2: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกเป็นพยาธิที่อันตรายห้ายแห่งบ่มียาปิ่นปัวเฉพาะมีแต่ปิ่นปัวตามอาการเท่านั้นดังนั้นเมื่อเป็นไข้ต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านห้ามซื้อยามากินเองเด็ดขาดด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
3: พยาธิถอกท้องสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของทานและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเฮาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดซะก่อนทานและคนที่ทานหักจะติดเสื้อพยาธิถอกท้องได้ดังนั้นทานควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล้างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน
4: สบายดีบรรดาท่านตอนนี้พวกเรามาฮู้จักสัญญาณของสารพิษจากเมทานอลสารพิษจากเมทานอลสามารถเฮ็ดให้เจ็บหัววิ่นหัวเหือนปิ่นอ่อนเพลียตาบอดตาฟางตาเห็นเป็นจุดดำลอยไปมาตาแพ้แสงตาเห็นแสงยิบหยับและอาจเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นหลุดลงได้ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังเฮ็ดให้หายใจยากหรือหายใจฟื้นและอาจเฮ็ดให้หายใจผิดปกติซึ่งนอกจากนั้นก็จะเฮ็ดให้มีอาการเจ็บท้องปวดท้องปวดหากและหากเฮาสามารถสังเกตอาการนี้ได้ซึ่งอาการนี้อาจจะเป็นอาการเมาข้างที่หุนแห้งกว่าปกติหรืออาจมีอาการหุนแห้งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้ให้ทานไปพบแพทย์หมอโดยด่วนถ้าสงสัยว่าทานได้รับสารผิดจากสารเมทานอล

เจ้าท่านฟังก็มาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีของเมลิเดกันแล้วเด้อในตอนท้ายนี้ก็อยากประชาสัมพันธ์และก็แนะนำเรื่องของการวางแผนครอบครัวเนาะเนื่องจากว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเพิ่นก็ได้มีการเฉลิมฉลองวันคุมกำเนิดโลกกันแล้วบรรดาท่านซึ่งเพิ่นก็ได้จัดขึ้นในวันที่25กันยานั่นเองอยู่บรรดาห้องหมอศูนย์กลางเนาะเพิ่นก็ได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองดังกล่าวด้วยการกวดให้กากวดสุขภาพให้คนเจ็บเนาะมีการให้สุขศึกษาให้คำปรึกษาแล้วก็มีการถามตอบเนาะที่ไขข้อของใจให้กับพ่อแม่ประชาชนที่ไปร่วมในงานเฉลิมฉลองดังกล่าวนั่นเนาะ

เพื่อให้มีการบริการวางแผนครอบครัวเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยหน่อยเนาะประธานเนาะในการส่งเสริมสุขภาพเจริญพันธุ์เพื่อลดพอนอัตราการถือพาที่ว่าบ่พร้อมเนาะลดพอนความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของแม่และเด็กจังซี่ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มวัยนุ่มเนาะกลุ่มแม่หญิงถือผ้ากลุ่มแม่ลูกอ่อนในประเทศลาวของพวกเฮาที่ว่ายังค่ะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอยู่ว่าซะการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวกับบ่ได้ดีเท่าที่ควรบ่บางเทื่อกับเหมาะสมแน่บางเทื่อกับบ่เหมาะสมจังซี่ฉะนั้นแล้วก็แม่นต้องเข้ามารับการบริการรับคำปรึกษานำทีมงานแพทย์หมอของพวกเฮาเนาะดังนั้นจุดประสงค์ของงานนี้ก็แม่นเพื่อว่าสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ยกสูงความสำคัญของการวางแผนครอบครัวในการใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างถูกต้องปลอดภัยซึ่งการแน่นอนละประธานเพื่อเห็นอะไรในการคุมกำเนิดอย่างถูกต้องปลอดภัยบ่เพียงแต่ช่วยให้แม่และเด็กมีความแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นใดแต่ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตหรือว่าเศรษฐกิจของครอบครัวไปนำสังคมก็ดีขึ้นนี่สิเนาะอันนี้ก็แมนทิ้งสิ่งที่ทั้งรายการหรือว่าสิ่งที่ท่านหมอเพิ่นได้มีการปฏิบัติกันมาทุกๆปีอยู่แล้วว่าซั่นซะเพื่อเฮ็ดแนวใดให้ทุกคนได้มีความปลอดภัยนั่นเองนอกจากการวางแผนครอบครัวสั่วข่าวแล้วเนาะจะเป็นการใส่ห่วงอนามัยถุงยางอนามัยการกินยาคุมกำเนิดสิการใส่ฮอร์โมนเนาะฝังเข็มวัสดุฝังเข็มคุมกำเนิดสินะกลุ่มได้3ปีหรือว่าในปัจจุบันนี้ก็มียาซักคุมกำเนิดแบบโซขาวหั่นที่หมอสามารถแนะนำเลยก็สามารถสอนในการซักของท่านเองเนาะที่ให้มีความเหมาะสมหั่นแหละบางท่านเพิ่นว่าเนาะการซักบางเทื่อไปหาหมอก็เกิดความยุ่งยากสิยาเนาะสำหรับแม่หญิงที่สามารถถือมือซักเองเนาะครบ3เดือนได้แล้วก็ซักเองโลดสามารถซื้อได้สามารถไปหาได้อยู่ที่ห้องหมอศูนย์กลางในนครหลวงวิจิตรของพวกเฮาเนาะหรือว่าบางแขวงเด้อที่กำลังมีการขยายไปว่าซั่นซะที่โครงการไปฮอดไปถึงและสำหรับการเฮ็ดหมันเนาะก็คือการเฮ็ดการวางแผนครอบครัวที่สวอาสาทาวรเนาะเมื่อเฮาบ่สามารถที่จะอยากได้ลูกอีกแล้วสิมีลูกหลายคนแล้วสินะเนาะบ่อยากจะเกิดลูกอีกก็แม่นว่าสามารถเฮ็ดหมันได้บ่ว่าจะเป็นหมันหญิงหมันชายเนาะถือว่าเป็นการคุมกำเนิดสำหรับคู่ผัวเมียเลยล่ะที่เพียงพอแล้วบ่ต้องการลูกอีกเนาะการเฮ็ดหมันหญิงแม่นมีวิธีการที่คุมกำเนิดแบบถาวรได้ดีที่สุดเลยเนาะก็คือการผ่าตัดโดยการตัดเอาหรือว่าการมัดท่อทรงไข่ของแม่หญิงทั้งสองข้างหันเพื่อว่าบ่ให้ไข่สุกเนาะเคลื่อนตัวลงมาหาน้ำเสื้ออสุจิของผู้ชายหันแต่ว่าสำหรับผู้ชายก็แม่นสามารถเฮ็ดได้สะดวกสบายแม่นเพื่อตัดท่อทรงไข่ให้ท่อทรงเสื้อหันเนาะท่อทรงน้ำเสื้อทั้งสองข้างเพื่อบ่ให้ตัวเสื้อหันออกมาในเวลาที่มีการห่วมเพศหันเนาะบรรทัดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีและก็เป็นการเฮ็ดหมันที่บ่มีความยุ่งยากหยังเนาะสำหรับเพศชายซึ่งการแน่นอนการเฮ็ดหมันนี่บ่ว่าจะเป็นหมันหญิงหมันชายก็แม่นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่สูงเนาะทั้งหมันหญิงหมันชายนั่นก็แม่นบ่มีผลข้างเคียงใดๆเนาะเวลาผ่าตัดแล้วเฮ็ดแล้วแม่นจะสามารถมีการดำรงชีวิตได้ตามปกติเนาะผู้ชายเพิ่นว่าเฮ็ดหมันแล้วนี่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้บ่ได้แหละเนาะบรรดาท่านเนาะได้ปกติคือเก่าเด้ออันนี้บ่มีผลกระทบหยังบ่มีผลข้างเคียงหยังต่อการมีเพศสัมพันธ์และการดำรงชีวิตอันใดเลยหมายความว่าหลังจากที่เฮ็ดมันแล้วทั้งแม่หญิงหรือผู้ชายสามารถที่จะออกแรงงานนักได้เช่นเดียวกันเด้อเนาะใช้ชีวิตปกติเป็นประจำได้เฮ็ดอันใดได้ผ่านมาก็เฮ็ดหลังจากเฮ็ดมันแล้วก็แม่นสามารถเฮ็ดได้คือเก่าเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้เลยก็ได้การบรรทัดเพื่อความทุกข์และความปลอดภัยของแม่หญิงและเด็กน้อย

0: วลานาที่จากทางรายการกระมวลลงพอดีแล้วเด้อปิดท้ายด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการให้มิตรรายการได้หาฟังข้อมูลข่าวสารและในตอนนี้ต้องลามิตรรายการไปเพียงเท่านี้พบพ่อกันได้ไหมในวันอาทิตย์หน้าเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี
1: โอ้ยคือมาเปลี่ยนแบบนี้เนาะอยู่ๆตากะบ่เห็นหุ่ง
2: แม่ตู้จักเป็นหยังคือจมผู้เดียว
1: แม่ตู้บ่เห็นหุ่งจักเป็นหยังอยู่ซื่อๆตากะมัวเบิ่งหยังกะบ่เห็น
2: มาๆให้หลานเบิ่งดูอุ้ยแม่ตู้คือมีหยังขาวๆอยู่ตาดำเจ้าอันนี้แหละเฮ็ดให้มัวไปหลานจะพาไปกวดอยู่ห้องหมอบ้านเฮานี
1: ่มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ได้หลานเพิ่นก็สิเปิดบริการอยู่บ่
3: แม่นแล้วเมื่อท่านเบิ่งบ่เห็นเบิ่งหยังก็มัวเจ็บตาหรือมีอาการคัดเคืองตาท่านอาจเป็นพยาธิเกี่ยวกับตาได้เช่นพยาธิแก่นตาขุ่นตากระดันตาอักเสบเบาหวานขึ้นตาต้อลมสิ้นตาโป่งอุบัติเหตุทางตาและอื่นๆท่านสามารถไปใช้บริการได้ที่ห้องหมอน้อยห้องหมอสุมสนหรือห้องหมอแขวงใกล้บ้านท่านหรือมาที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปงได้ทุกมื้อตลอด24ชั่วโมงรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนก็ได้ที่เบอร์021-612474 021-612000 030-578-7737 020-55-415170
0: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM
4: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: น้ำแห้งแท้น่ะ
7: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
6: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
7: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
6: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
7: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

สวยกันคิดสวยกันสร้างสวยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งทักทายสบายดีบรรยากาศทุกๆท่านรายการนี้มีให้ท่านได้หาฟังปกติอีกหนึ่งช่องทางฝากบรรยากาศไว้เนาะทุกรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกข้อมูลข่าวสารสาระบันเทิงยังเป็นของบรรยากาศมงปฏิบัติหน้าที่แบ่งงานของสาขาอาชีพใดหนึ่งหรือผู้ที่ขับรถลงเหนือขึ้นเหนือลงใต้เมื่อนี้ก็ขอให้เดินทางไปถึงจุดที่หมายอย่างปลอดภัยก็แล้วกันเนาะบรรยากาศที่หลายคนหาฟังรายการกับเฮาแน่นอนล่ะมีเสียงเพลงเสียงหลามเบิกบานมวลซื่นแน่นอนให้ท่านได้ติดตามหาฟังตลอด1ชั่วโมงนี้แต่ว่าต้นรายการแบบนี้คันบรรยากาศก่อนท่านผู้ฟัง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าขี่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกอโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ทางไทยมีรายการแต่ละระยะไปเนาะยังหาฟังรายการคุบเฮาอยู่ความสุขสำราญเป็นของทุกๆคนที่ติดตามหาฟังอยู่ในปัจจุบันมื้อนี้ก็สืบต่อหน้าที่เวียกงานบ่ได้ลดละสาขาอาชีพใดที่ยังสืบต่ออยู่ก็ยังเป็นแรงใจให้ซึ่งกันและกันโดยดีตลอดไปรายการนี้เป็นรายการลูกทุ่งบ้านนาเสียงเพลงที่มอบให้เนาะแต่ว่าบางคนก็ฟังเพลงกับเพลินไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานไปพร้อมกับบ่เป็นหยังท่านผู้ฟังหลายคนหลากอาชีพจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือการแก้ไขความทุกข์ยากในปัจจุบันขนขวายสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวให้ได้ท่านผู้ฟังจะเป็น1 2ทาง2 2ทางก็ดีเนาะแต่ว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่ขอให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเงินคำที่หามาได้บนจิตใจประหยัดมัธยัสถ์ซื้อใจในสิ่งที่จำเป็นอันใดที่จำเป็นอันดับหนึ่งที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราบ่สามารถที่จะตัดฮอนออกได้แต่ทุกอย่างก็ขอให้อยู่ในความประหยัดมัธยัสถ์และยานี้เนาะก็คงจะทักทายมีรายการสำนักก่อนมาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: มีรายการหลายคนเนาะหาฟังรายการอยู่ติดตามหลายช่องทางที่เว็บไซต์ www.lnr.org.lawิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกวังกี้นี้ได้เว้าถึงการประหยัดมัธยัดแน่นอนว่าการประหยัดเป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังประหยัดในมื้อนี้เพื่อความสุขีในมื้อหน้าแต่ว่าก่อนที่จะประหยัดนั้นก็ต้องได้หาเงินค้ำเข่าสู่ครอบครัวก่อนมีรายรับที่มั่นคงบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวเอาหลายเดเฮาก็ต้องหาช่วยกันเนาะบิแบงภาระในครอบครัวถ้าว่าเฮาเป็นบุคคลหนึ่งที่มีกำลังวังซาอยู่มีความรู้ความสามารถอยู่ก็ต้องได้ช่วยกันในการสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวให้ได้หลายช่องทางมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกก่อนเนาะหลายคนคงถ่าติดตามฟังเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันเปลี่ยนบรรยากาศอีกก่อน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแนั้นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ป้าแก้วไม่ลูกยังอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเถน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ฝากตอนเสียงเพลงให้มิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเบิกบานมื้อซืนกับเสียงเพลงในรายการของเฮาเนาะปัจจุบันนี้หลายคนก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บางคนก็พักผ่อนหลายคนก็หลากอาชีพแตกต่างกันไปในปัจจุบันเนาะผู้ที่ซื้อขายง่ายมืออยู่ในท้องตลาดก็ขอให้ซื้อขายอย่างถูกต้องสุจริตบนความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละท่านผู้ฟังเนาะขอเพียงแต่ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มันเทียงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองปัจจุบันนี้หลายคนที่ขับยานพาหนะอยู่ในปัจจุบันเนาะขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ท่านนั้นมีสติระมัดระวังเดินทางอย่างปลอดภัยก็แล้วกันในระยะที่อากาศเปลี่ยนแปลงติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเติมศึกษาสภาพเส้นทางพร้อมจะเดินทางไปใส่กระตามขอให้ทุกท่านนั้นมีความปลอดภัยและกับผู้ที่เดินทางใกล้ไกลไปเวียกไปงานในนครหลวงเมืองจันเดปัจจุบันนี้ยอดยานพาหนะหลายท่านผู้ฟังเนาะค่อยขับลงแรงบ่หรือว่าตอนเช้าโมงข่าวละข่าวการในรู้สึกว่าแออัดเต็มที่แหละขอให้บรรดาท่านนั้นปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดดุจพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนถ้าว่าพาหนะดีก็ต้องได้มันกวดกาเซ็กเป็นประจำท่านผู้ฟังสุขภาพร่างกายของผู้ที่จะเดินทางก็ขอให้มีความพร้อมเนาะถ้าว่าอิดเมื่อยอ่อนเพลียบ่ห่างกายบ่ไหวให้พักผ่อนก่อนซะเป็นไปได้ก็แม่นหลีกเลี่ยงหรือว่าหยุดการเดินทางไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะเดินทางก็เสื่อว่ามีรายการนั้นฮู้จักดีนั่นก็คือกฎระเบียบการสัญจรเอาละท่านผู้ฟังเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกก่อนว่าวากันไปทักทายกันไปฝากเสียงเพลงไปพร้อม

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ไปกินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: หักชาติหักเอกราชเป็นเจ้าเศรษฐกิจต้องหอมจิตหอมใจนำไส้เงินกีบลาวมีรายการและท่านผู้ฟังติดตามหับฟังรายการอยู่ตั้งแต่ต้นรายการมาระบบ AM ที่ขึ้นกับปิดทิมกระจายเสียงแห่งสลาวพร้อมกันนั้นเว็บไซต์ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกสองทางใดที่ติดตามหรือว่าหับฟังมีความสะดวกสบายคือแนวไหนเมื่อใดที่ดำเนินรายการสดสามารถแจ้งมาได้เนาะแจ้งผลของการหับฟังหรือว่าแจ้งเรื่องของดินฟ้าอากาศทางต่างแขวงอนุรักษ์กระจกฮู้คือกันได้เตือนกันไว้ตอนท้ายรายการนี้ติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันยังแม่นการเดินทางอยู่เดินทางปลอดภัยเนาะไปฮอดไปถึงจุดที่หมายไปเวียกไปงานไปย่ำยามญาติพี่น้องซื้อขายง่ายมือต้องมีการเดินทางท่านผู้ฟังมันติดพันกันไปรถโดยสารไปรถส่วนตัวขี่เหือบินเบาะหรือว่าขี่รถไฟไปทางด่วนโอ้มีความสะดวกสบายพื้นฐานโครงรางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆดังนั้นการไปฮอดไปถึงแต่ละจุดแต่ละบอนแต่ละเจนี่นะมันก็มีความสะดวกสบายยกเว้นบางระยะเท่านั้นท่านผู้ฟังถ้าว่าเป็นน้ำฝนหรือว่าฤดูฝนอาจจะเฮ็ดให้เส้นทางพบความยุ่งยากเด้ก็ขอให้อดทนน้ำกันเด้อแล้วก็เส้นทางใดที่มีการซ่อมแปลงมีและกันก็ต้องได้ระมัดระวังมีสติในการเดินทางว่าในที่นี้เป็นห่วงเป็นใยมีและกันทุกคนเวลานี่ก็คนๆเข้ามาแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านเนาะที่อยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาพรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่มีและกันทุกท่านสบายดี

0: ใจมุ่ง
1: คำนับสมเสยวันครูแห่งชาติ7ตุลาคมครบ32ปีอย่างสุดใจสวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกรรมกรและสาวพ่อแข่งงานในตอนเช้าของมื้อวันอาทิตย์เนาะในวันที่4ตุลาอยู่กับโฆษกภวิวงศ์สัญญาวงศ์สาหับหน้าที่ดำเนินรายการในบรรยากาศตอนเช้าๆมื้อวันพักผ่อนผ่อนของหลายๆท่านบางท่านก็บ่ได้พักบ่ได้ผ่อนสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนกันอยู่ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้กับกรรมกรสาวพ่อแข่งงานที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาเฮ็ดเวียกท่านผู้ฟังมืออื่นก็เป็นมือเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและหลายๆโรงเรียนครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศก็ต่างพร้อมกันมวลซื่นเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเคารพรักและความกตัญญูฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งพร้อมทั้งเป็นการสรุปผลงานในการสิทธิ์สอนใน1ปีผ่านมาทางครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาถือโอกาสดังกล่าวย่องยอเสริมเสริมผลงานพ้นเด่นและถอดถอนบทเรียนเพื่อปรับปรุงให้สถาบันการเรียนการสอนของตนให้เข้มแข็งขึ้นกว่าเก่านอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงศิลปะวรรณคดีบทฟ้อนบทร้องเพลงต่างๆนำอีกนะท่านผู้ฟังรายการมื้อนี้ได้นำเอาท่านพรสารวิไลเม้งรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวได้เข้าร่วมพิธีเปิดโตโครงการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบปกป้องสังคมและสิทธิด้านแรงงานในแขนงกาเฟ่ซาและป่าไม้ระยะ2และนำเอาท่านรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวลงเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพัฒนากสิกรรมลาวญี่ปุ่นเสียงขวางตอนท้ายกาเซนเก่าเซนเคยนำเอากฎหมายว่าด้วยกรรมบัลลาวมื้อนี้นำเอามาตราที่50ว่าด้วยวันสั่งตั้งสหพันธ์กรรมบัลลาวแต่ตอนนี้ไปเบิกบันมอนซูนกับเสียงเพลงจากรายการกันซะก่อน

0: มีแต่หักเงินเข้าประกันสังคมพงหมอกับโบได้ไปเฮ็ดหยังกับโบได้บ่ฮู้ว่าหักไปเฮ็ดหยัง
1: เป็นจังซี่เวลาเฮาจ่ายเงินเข้าประกันสังคมแล้วนะรัฐบาลเพิ่นได้จัดสรรเป็น5กองทุนย่อยได้ฟังเด้อต้องฟังเด้ออันที่1ก็แม่นกองทุนพินปัวสุขภาพในเวลาเฮาไปพินปัวอยู่โรงหมอหั่นน่ะ2กองทุนคุ้มครองอุบัติเหตุแห่งงานหรืออุบัติเหตุอื่นๆ3กองทุนอุดหนุนระยะสั้นก็มีเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิต4กองทุนอุดหนุนระยะยาวก็มีเงินบำนาญเงินเสียองค์ค่าเงินสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนไม้หรือว่าเงินกำพร้าหั่นเด้สุดท้ายก็แม่นกองทุนอุดหนุนว่างงานรับรองไว้ในอนาคตบางเทื่อเกิดวิกฤตการน้ําเฮาได
0: ้โอ้ที่ผ่านมาน้องเข้าใจผิดซะนะ
1: อย่าเริ่มเข้าใจใหม่ก็ได้หรือว่าน้องโทรหาเพิ่นอีกก็ดีเบอร์นี้เด้อ021-241-280-1หรือว่า225042
2: สำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสานนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันท
3: น์ยาเสพติดคือศัตรูตัวให้กาดปวงส่วนลาวทางชาติต้องร่วมกันสกัดกั้นแก้ไข
4: ยาเสพติดเป็นผิดเป็นไผ่ผู้เสพเป็นบาผู้ขาดติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคม
5: ปวงส่วนลาวทางชาติจงสามัคคีร่วมแฮงร่วมใจจัดตั้งปฏิบัติวาลาแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคม
6: นักเรียนนักศึกษาสาวหนุ่มวัยหนุ่มมีวินัยใส่ใจการศึกษาบ่แสวงหายาเสพติด
7: การควบคุมสกัดกั้นแก้ไขปัญหายาเสพติดแม่นพันธนาทีเละความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคม
8: สังคมจะสงบปลอดภัยพุ่งเฮือนศรีวิไลก้าวหน้าถ้าทุกคนร่วมแฮงร่วมใจแก้ไขยาเสพติด
9: ทุกคน
10: ทุกส่วนเขาทุกศาสนา
11: บ่เป็นทาสยาเสพติดชีวิตและวัฒนธรรมจะฮุ่งเฮือนศรีวิไล

ท่านผู้ฟังประกันสังคมก็เป็นระบบการคุ้มครองและปกป้องทางด้านสังคมลดผ่อนค่าใช้จ่ายลดผ่อนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสวยให้มั่นใจว่าจะบ่ล้มละลายทางการเงินหากเกิดเหตุการณ์กระทันหันในอนาคตเนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1508ต่อไปเชิญท่านผู้ฟังไปรับฟังท่านพรสารวิไลเม้งรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบป้องกันสังคมและสิทธิด้านแรงงานในแขนงกาเฟซาและป่าไม้ระยะที่2ในวันที่29กันยา2026ที่โฮงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทางนะแก้วจันทวีไซฮองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านฮองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวท่านมาร์กกาลาเลอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำลาวท่านลัสโยฮันเซนฮองผู้อำนวยการฮองการองค์การแห่งงานสากลประจำลาวประเทศกัมพูชาและไทยหัวหน้าองค์การประกันสังคมแห่งชาติผู้ต่างหน้าจากองค์การไอโลและแขกถึกเชิญเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวท่านพรสันวิไลเมงได้มีคำเห็นว่าการลงนาม MOU ร่วมกันในครั้งนี้ก็ถือเป็นมิตรหมายอันสำคัญและก็เป็นบาดกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการร่วมมืออย่างแท้จริงของทุกฝ่ายที่จะร่วมกันในสื่อโครงการลดผ่อนความเสี่ยงในลาวสั่งความก้าวหน้าระบบปกป้องสังคมและกสิทธิแห่งงานในแขนงกาเฟซาและกป่าไม้ระยะ2การร่วมมือก็คือการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการประสานงานจุดดีและกสุกยูส่งเสริมทรัพยากรของแต่ละองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและกประสิทธิผลสูงสุดนอกก็คือจะได้ร่วมกันมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติและกศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวที่ว่าได้ร่วมลงนามเซ็น MOU ร่วมกันเนาะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนหาฟังเสียงเพลงจากรายการกันตื่มจากนั้นพบกันระยะต่อไป

0: เจ๊จะซื้อจัดจ้างบ่เอกสารวีซ่าก็ตามหาบ่โอ้ยอย่ากังวลไปเลยพอสมหวังจัดซื้อพร้อมบริการครบวงจรบ่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ทั่วไปทุกชนิดหรือจะแลนเอกสารสำคัญทุกประเภทเซ็นวีซ่าใบทะเบียนบัตรแห่งงานและอื่นๆอีกหลากหลายเอาสามารถช่วยท่านได้สมหวังจัดซื้อตั้งอยู่บ้านหนูคำสร้างเมืองหาดทรายโป่งนครหนองจันทน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร020-2299-9666ให้ทุกเรื่องของทานง่ายขึ้นวางใจให้สมหวังจัดซื้อเป็นผู้ช่วยคู่ใจ
1: เคยบ่คอมพิวเตอร์ข้างปรินเตอร์ใช้งานบ่ได้โฟโต้คอปี้มีปัญหาอย่าไปกังวลกับอุปกรณ์ทับไส้ของทานเลยให้บริษัท NSV Computer เป็นผู้ช่วยคู่ใจของทานบริษัท NSV Computer บริการเครื่องไอทีคุณภาพดีทันสมัยมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานบ่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเวียกงานบริหารต่างๆขายและซ่อมแปลงอุปกรณ์ไอทีทุกชนิดเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตั้งโต๊ะเครื่องพิมพ์ฟอโต้คอปี้และอื่นๆอีกหลวงหลายโดยทีมสร้างผู้ชำนาญงานสะดวกว่องไวรับประกันคุณภาพพวกเรายังมีเครื่องใช้สำหรับโครงการครบวงจรมาที่นี่บ่อนเดียวได้ครบทุกอย่างเลยNSV Computer เข้าใจทุกความต้องการของทานบริการว่องไวทันใจด้วยหอยยิ้มอยากได้เครื่องใหม่อยากซ่อมแปลงเครื่องเก่าคิดฮอด NSV Computer ครบทุกเรื่องไอทีอย่ารอช้าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ามาใช้บริการกับพวกเราได้ที่ NSV Computer ตั้งอยู่บ้าน9ยอดถนน3แสนไทยเมืองศรีสัตนาค นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามโทร021-252-483หรือโทรมือถือ020-5551-7028และ020-2220-6973บริการด้วยหอยยิ้มที่จริงใจต้อง NSV Computer เครื่องใช้ห้องการครบวงจรเท่านั้น
2: ผ่านไปกับเสียงเพลงขอขอบใจผู้ที่ให้การอุปถัมภ์รายการเนาะนั่นก็คือฮัน NSV ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ครบวงจรต่อไปเชิญท่านผู้ฟังไปหาฟังห้องประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลงเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพัฒนากสิกรรมลาวญี่ปุ่นแขวงเสียงขวงในโอกาสที่ลงเคลื่อนไหวสุกยู่เวียกงานกัมพูชาและเผยแผ่ผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนกัมพูชาทั่วประเทศครั้งที่9อยู่แขวงเสียงขวงในตอนบ่ายของวันที่29กันยาท่านวิไลวงศ์ขะเสริมห้องประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่บริษัทพัฒนากสิกรรมลาวญี่ปุ่นแขวงเสียงขวงโดยให้เกียรติต้อนรับโดยประธานกรรมบันทักฐานและพนักงานกรรมบันภายในบริษัทพัฒนากสิกรรมลาวญี่ปุ่นเสียงขวงท่านนางอาลิงยางหนาวตือต่างหนาบริษัทได้รายงานสภาพการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาฟาร์มโดยย่อซึ่งบริษัทพัฒนากสิกรรมลาวญี่ปุ่นเสียงขวงจำกัดก็เป็นฟาร์มงัวเอโกนิกเนาะแห่งทับอิดอยู่ลาวที่ว่าได้นำใช้เทคโนโลยีและก็เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ทันสมัยมาตรฐานสากลฟาร์มดังกล่าวนี้ได้ถูกออกแบบให้มารองรับงัวได้ถึง 8,000 ตัวซึ่งปัจจุบันมีงัวทั้งหมด 4,000 ตัวเนาะมีผลผลิตน้ำนม 35.5 กิโลกรัมต่อตัวต่อมือเนาะและก็สามารถผลิตส่งน้ำมันน้ำนมออกไปได้ถึง75ตันต่อมือพร้อมเดียวกันบริษัทก็ยังได้ดำเนินการปลูกพืชหญ้าอาหารสัตว์มีโรงงานการผลิตและก็ศูนย์ผสมอาหารสัตว์อย่างครบวงจรจากนั้นท่านจอยางวางยาประธานกรรมบันหักฐานบริษัทพัฒนากสิกรรมลาวญี่ปุ่นเสียงขวงก็ได้รายงานสภาพการคุ้มครองพนักงานกรรมกรซึ่งปัจจุบันบริษัทก็มีพนักงานกรรมกรทั้งหมด373คนยิง70คนในนั้นมีพนักงานประจำ297คนพนักงานเบี้ยมือ76คนแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญพนักงานต่างประเทศ24คนบริษัทได้เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายต่อพวกแรงงานอย่างครบถ้วนเป็นต้นกระแมนการกำหนดเวลาเฮ็ดเวียกระบบผักประจำปีผักเกิดลูกผักป่วยการเข้าถึงประกันสังคมเงินโบนัสและก็การกวดสุขภาพประจำปีพิเศษกระแมนได้จัดสวัสดิการที่พักอาศัยค่าน้ำค่าไฟนี่เป็นฟรีค่าน้ำดื่มค่าอินเทอร์เน็ตพร้อมทางสนองเดินกีฬาและก็อุปกรณ์ออกกำลังกายให้พนักงานอย่างครบถ้วนเนาะตอนท้ายท่านวิไลวงศ์ขะเสริมรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการ กรรมบาลลาวก็ได้มีคำเห็นแสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จของบริษัทที่ได้ทุ่มเทงบประมาณลงทุนสร้างฟาร์มกสิกรรมทันสมัยเป็นกำลังแห่งสำคัญในการสุกยูเศรษฐกิจของแขวงเสียงขวางและกระสางเวียกเหตุงานทำให้ประชาชนท้องถิ่นพร้อมนิฐานก็ยังได้เน้นหนักให้คณะนำบริษัทสืบต่อเอาใจใส่เบื้องแยงชีวิตการเป็นอยู่สวัสดิการและก็ความปลอดภัยในการออกแรงงานของพนักงานกรรมกรพร้อมทั้งสุกยูสร้างสัญญาแห่งงานรวมหมู่เพื่อรับประกันสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ให้งานสร้างบรรยากาศการเฮ็ดเวียกที่ดีและก็สร้างความกลมเกลียวภายในวิสาหกิจเฮ็ดให้บริษัทและผู้ให้งานเป็นหัวหน่วยเดียวกันในการขับเคลื่อนการผลิตธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยืนยงจากนั้นก็ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินขบวนการผลิตกับบริษัทเติมอีกเนาะอันนั้นก็แม่นฐานของประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวได้ลงเยี่ยมยามสุกยูและก็เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพัฒนากสิกรรมลาวญี่ปุ่นแขวงเสียงขวงตอนนี้พักผ่อนหาฟังเสียงเพลงจากรายการกระตุ้มจากนั้นพบกันระยะท้าย

0: ฟินแมนพืชที่ให้สารเสพติดพบเห็นอยู่เขตที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นต้นกำเนิดของยาเสพติดประเภทไฮแห่งเซนมอกฟินเฮโรอีนยาฟินแมนฟินดิบที่ได้มาจากยางของฟินที่คูดมาจากหมากฟินประกอบมีสารอานกาลอยเซนมอกฟินโกดีอินและปาเปเวอรินผู้ที่สวมใส่เห็นให้มีอาการปุ่นทองหากน้ำตาดำตีบเขาเงานอนว่ามีสมาธิระบบการทำงานของห่างกายลดลงการสมไส้เกินควรเฮ็ดให้เสียชีวิตได้ย่อนระบบหายใจสุดโทรมบุคคลใดหากมีแกนฟินเบี้ยฟินดอกฟินหมากฟินยางฟินผลิตหรือมีฟินไว้ในครอบครองน้ำเข้าทรงออกหรือน้ำฟินผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสุลาวจะถูกลงโทษตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหมวดที่8มาตรา317การสกัดกั้นและต้านสิ่งเสพติดแม้หน้าที่และความรับผิดชอบของทั่วสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
1: พบกันละเอียดท้ายของรายการเสินทานไปฮู้จักกับกฎหมายว่าด้วยกรรมบัญลาวมื้อนี้นําเอามาตราที่50ว่าด้วยวันสร้างตั้งสหพันธ์กรรมบัญลาววันสร้างตั้งสหพันธ์กรรมบัญลาวแม่นวันที่1กุมภาพันธ์ปี1956สหพันธ์กรรมบัญแต่ละขั้นจัดตั้งขบวนการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวทุกปีเนาะอันนั้นก็เพิ่นได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยกรรมบัญลาวในมาตราที่50ว่าด้วยวันสร้างตั้งเนาะเวลาของรายการดำเนินมาฮอดนี้ก็ได้หมดลงแล้วขอบใจทุกท่านมิตรรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการแต่ต้นจนจบก่อนจากกันมื้อนี้การมีกิจกรรมถามตอบมาให้มีรายการท่านผู้ฟังได้ร่วมตอบคำถามสำหรับคำถามในมื้อนี้ก็มีอยู่ว่าวันประกาศเอกราชและวันต้านยาเสพติดแห่งชาติในแม่นวันที่เดือนปีใดเนาะเพราะว่าวันประกาศเอกราชกับวันต้านยาเสพติดนี่มันแม่นวันเดียวกันท่านท่านฮู้บ่เนาะว่ามันแม่นวันที่เดือนปีใดและกับปีนี้เนาะมุนเวียนมาครบฮอบจักปีท่านใดฮู้คำตอบแล้วโทรมาร่วมตอบคำถามกับรายการได้ทางหมายเลขโทรศัพท์020-9622-9299ท่านใดโทรก่อนมีสิทธิ์ก่อนให้1สิทธิ์1สายที่โทรเข้ามาเป็นสายทันทีเท่านั้นสำหรับมื้อนี้ขอขอบใจมายังผู้ให้การอุปถัมภ์นั่นก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวองค์การประกันสังคมแห่งชาติสมหวังจัดซื้อและห้าง NSV ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ครบวงจรสำหรับมื้อนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสมหวังโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
2: หมอนหมอนเป็นอะไรครอบครัวเจ้าได้ยินว่าไอ้สุวรรณเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองบ่ได้แม่นบ่
3: แม่นแล้วจันแต่ข้อยก็บ่ได้เป็นกังวลดอกเพราะไอ้สุวรรณไปปีนป่วนแต่ละเทื่อแม่นใช้บัตรประกันสังคมได้รับเงินอุดหนุนเสียองค์ค่าแต่ละเดือนนําอีกข้อยเองยังได้รับอุดหนุนผู้ดูแลไปพร้อม
2: โอ้ดีเนาะน่าสนใจแท้ลองอธิบายเรื่องประกันสังคมสุขให้ฟังจักหน่อยได้บ
3: ่เป็นแนวนี้แต่ก่อนไอ้สุวรรณเฮ็ดเวียกนําวิสาหกิจเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมทําอิดข้อยก็บ่เห็นดีน้ําดอกแต่เราบอกว่ามีไว้เพื่อปกป้องตนเองและครอบครัวคิดบ่ถึงเลยว่าจะมีผลดีคือเราเว้าแท้
2: ๆโอ้สงสารมือก่อนนี่ครอบครัวค่อยกลุ่มกันเรื่องแบบนี้อยู่ใดค่อยกําลังคิดอยู่แต่พอมาฟังเจ้าเว้าแบบนี้มืออื่นนี่ค่อยสิฟ้าวไปเฮ็ดก่อนชีวิตคนเฮาบ่ฮู้ว่าสิมีหยังจะเกิดขึ้น
3: แม่นแล้วบ่ต้องลังเลใจดอกถ้าอยากฮู้ข้อมูลอย่างเพิ่มเติมสอบถามไปได้ที่เบอร์021-241-280-81
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดปะทันแตก

0: จ้อยตัวมั่งยังหัน
1: โอ้ยวานนี่เขาเก็บลูกปืนใหญ่อยู่ปลายนาได้ว่าสิแกเอาเล็กเอาทองมันไปขาย
0: โอ้ยมันอันตรายได
1: โอ้ยเขาแกเอาเล็กเอาทองซื่อๆมันบ่เป็นอย่างตี้บ่
0: อ้าวตัวบ่ฮู้วะถ้าหากมีการเฉียดสีรบกวนหรือกระทบใส่ระเบิดโดยกงมันจะระเบิดทันทีเฮ็ดให้เจ้าและคนอ้อมข้างเสียชีวิตหรือบาดเจ็บกลายเป็นคนพิการได
1: ้โอ้มันอันตรายปานนั้นพุ่นวะ
0: แม่แล้วทางที่ดีตัวควรบ่แตะต้องมันถ้าพบเห็นควรแจ้งต่ออำนาจการปกครองบ้าน
1: โอ้ตายๆๆๆถ้าบ่ดังนั้นนี่เฮาตายแน่นอนขอบใจเด้อที่เตือนสติ
2: ห้ามจับห้ามบ่ายห้ามย้ายห้ามย่น

30กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์มื้อนี้ดำเนินรายการกอแมนเวียงทองพระก่อนคำกับพร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาเรื่องระเบิดตกค้างในลาวตั้งแต่สมัยปังสงครามแต่ปี1964หา1973และการนี้แมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเอิ้นย่อว่าคสกลผลิตขึ้นมาซึ่งทางนี้ก็เป็นเพื่อนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลหายของระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ประเทศเฮาที่มีผลกระทบต่อคนต่อสิ่งที่มีชีวิตและรวมทั้งการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาอีกด้วยระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างในผืนแผ่นดินลาวยังสืบต่อเป็นปัญหาอันนักหน่วงให้แก่ประชาชนลาวประดาเผ่าระเบิดที่ตกค้างในลาวมาจากปางสงครามอินโดจีนตั้งแต่ปี1964หา1973ซึ่งมีหลายประเภทบ่ว่าจะเป็นลูกปืนใหญ่ปืนขกบอมบี้หรือว่าระเบิดลูกวานและประเภทอื่นๆอีกท่านผู้ฟังสงครามจบลงไปโดนแล้วแต่ว่าบาดแผลของสงครามยังบ่จบตามในหลายพื้นที่อยู่ในลาวประชาชนยังต้องดำรงชีวิตอยู่กับระเบิดที่ยังฝังอยู่ในดินระเบิดเหล่านี้สามารถแตกขึ้นได้ทุกเวลาและอาจเอาชีวิตคนบริสุทธิ์ไปในพริบตาเดียวสำหรับชาวบ้านและกัดทงนาปลาเข็มทางและบอนที่เด็กน้อยลิ่นอาจบ่แม่นบอนปลอดภัยอีกแล้วย้อนระเบิดตกค้างในปางสงครามเสียงของระเบิดยังดังอยู่ในความทรงจำมันดังอยู่ในหัวใจของแม่ที่เสียลูกอยู่ในความเงียบของคนพิการและอยู่ในความย่านกลัวของเด็กน้อยที่บ่กล้าย่างไปทุ่งนาของตนความตายยังล้อท่าอยู่ใต้ดินระเบิดลูกวานหรือว่าบอมบี้บ่เพียงแต่แมนเหล็กเก่าหรือเศษซากจากสงครามเท่านั้นแต่มันยังแมนความอันตรายที่ยังเอาชีวิตยังล้อท่าการสัมผัสการขุดดินหรือการก้าวพลาดบาดเดียวข้างเดียวก็ถือว่าเสี่ยงต่อกับการเสียชีวิตได้ระเบิดลูกวานแม่นอาวุธที่สามารถกระจายลูกระเบิดน้อยๆจำนวนหลายไปในพื้นที่กว้างบางลูกยังบ่ทันแตกอยู่ในตอนที่ถูกปล่อยลงมาแต่กับฝังอยู่ในใต้ดินและยังสามารถแตกได้ในหลายปีต่อมาองค์การ UNDP ระบุว่าลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีระเบิดลูกวานหลายเกือบ1/3ของระเบิดที่ถูกปล่อยลงมานั้นบ่ได้แตกในเวลานั้นและยังคงถูกฝังไว้อยู่ในใต้ดินยังมีทงนาหลายแห่งที่ชาวบ้านบ่กล้าไถมีป่าหลายบอนที่บ่กล้าเข้าไปและมีเส้นทางที่เด็กน้อยต้องย่างผ่านด้วยความย่านกลัวความเสียหายจากระเบิดบ่ได้มีเพียงแต่ตอนที่ระเบิดแตกเท่านั้นแต่มันยังเอาชีวิตของคนในครอบครัวไปนำเฮ็ดให้หลายคนบาดเจ็บหรือพิการและเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดของครอบครัวพ่อแม่บ่อาจได้กลับมาจากทุ่งนาแม่บางครั้งก็บ่ได้กลับมาหาลูกและเด็กน้อยบางคนต้องเติบใหญ่โดยบ่มีคนที่ตนหักความสูญเสียนี้บ่ได้จบลงในมือที่ฝังศพเลยมันยังอยู่ในความคิดฮอดมีน้ำตาและความเหงาเงียบของคนที่ยังอยู่สำหรับผู้ที่รอดชีวิตบางคนต้องอยู่กับแขนขาที่สูญเสียความเจ็บปวดและความยากลำบากตลอดชีวิตเมื่อค้นหาเลี้ยงครอบครัวบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรายรับของครอบครัวก็หลุดลงค่ารักษาค่าปินปัวพยาบาลกลายเป็นภาระหนัก

เด็กน้อยบางคนอาจต้องหยุดเรียนและครอบครัวต้องอยู่อย่างยากลำบากกว่าเก่าบ่เพียงแต่ครอบครัวเดียวเท่านั้นแต่ทางบ้านก็ถูกกระทบเพราะบ่สามารถใช้ที่ดินขยายอาชีพหรือสร้างถนนได้อย่างเต็มที่ถ้าเฮาบ่กวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกก็จะบ่สามารถขยายเนื้อที่นั้นได้สิ่งที่นักหน่วงกว่าความทุกข์ยากแม่นความย้านที่อยู่ในใจชาวบ้านบางคนย้านการไถนาย้านการข้าวปลาและย้านการเก็บฟืนพ่อแม่บ่กล้าปล่อยให้ลูกไปลิ้นไก่จากเฮือนทุกครั้งที่เห็นวัตถุแปลกๆอยู่ตามดินคนก็ต้องยุดยืนและถอยหนีด้วยความกังวลความย่านนี้เหตุให้คนบ่สามารถอยู่บ้านเกิดของตนได้อย่างสบายใจมีประชาชนถามว่าเป็นอย่างคนบริสุทธิ์จึงต้องตายเป็นอย่างชาวนาจึงต้องย่านดินของตนและเป็นอย่างเด็กน้อยจึงต้องเรียนวิธีหลีกเลี่ยงระเบิดแทนที่จะได้เรียนอย่างปลอดภัยซึ่งปัญหานี้บ่แม่นความอยากใส่ข้อมูลแฮงแต่แม่นความต้องการอยากให้มีความยุติธรรมอยากให้มีการรับผิดชอบและบ่อยากให้มีคนตายอีกปัญหาระเบิดที่ตกค้างในลาวตั้งแต่ปางสงครามแต่ปี1964-73เป็นระยะสงครามอินโดจีนที่ลาวเฮาถูกทิ่มระเบิดหลายที่สุดบ่ว่าจะเป็นลูกปืนคกลูกปืนใหญ่หรือว่าบอมบีมินและอื่นๆก็ตามมันยังฝังอยู่ในใต้ดินผืนแผ่นดินลาวระเบิดลูกวานมันตกอยู่ในผืนแผ่นดินลาว270ล้านหน่วยและสำหรับระเบิดลูกวานที่ยังบ่ทันได้แตกก็แม่น80ล้านหน่วยฉะนั้นทางหน่วยงานเก็บกู้ระเบิดของลาวเฮาก็แม่นได้สุ่มทุกกำลังแฮงในการกวดกู้และการทำลายแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องได้ใช้เงินมหาศาลฉะนั้นต้องได้มีการช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามาช่วยจึงจะสามารถเก็บกู้ระเบิดอยู่ในผืนแผ่นดินลาวแต่บ่ฮู้ว่ายังอีกดนปานใดจึงจะหมดไปจากผืนแผ่นดินลาวถือว่าลาวเฮายังมีความเสี่ยงจากระเบิดตกค้างจากสงครามตั้งแต่เหนือถึงใต้ในสงครามอินโดจีนปี1964-1973ที่ถูกทิ่มหลายที่สุดระเบิดลูกวานที่ตกค้างอยู่ลาวนาทีที่ภาคค้นหักไปตลอดการในสัวพริบตาเดียวเสียงระเบิดอาจตัดขาดชีวิตของคนหนึ่งออกจากครอบครัวพ่อบ่กลับมาจากทงนาแม่อาจบ่ได้กลับมาเฮ็ดข้าวให้ลูกกินเด็กน้อยคนหนึ่งอาจบ่ได้กลับคืนมามีเสียงหัวโยกใหญ่กันในครอบครัวและหมู่เพื่อนคนที่รอดชีวิตต้องตื่นขึ้นมาถูกมือกับบาดแผลความเจ็บปวดแขนขาที่สูญเสียหรือความสามารถที่บ่อาจกลับคืนมาได้แต่บาดแผลที่ตาเห็นได้อาจยังบ่เจ็บเท่าบาดแผลที่อยู่ในใจมันเป็นการจื้อจำว่าคนที่หากจากไปแล้วการเห็นลูกของตนถูกยากและการถามตนเองซ้ำๆว่าเป็นหยังชีวิตของพวกเฮาจึงต้องแบบหากภาระของเศษสงครามนี้ที่พวกเขาบ่ได้เลือกสำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิตความสูญเสียบ่ได้จบลงในมือที่ฝังศพมันอยู่ในจานข้าวที่ขาดคนนั่งกินข้าวร่วมกันอยู่ในเสื้อผ้าที่บ่มีคนใส่อยู่ในประตูที่ครอบครัวยังหันไปเบิ่งอย่างสิ้นเคยและอยู่ในคำถามของเด็กน้อยว่าพอจะกลับมาเมื่อใดระเบิดที่บ่ทันแตกเฮ็ดให้ความย่านกลัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านอาจบ่กล้าขุดดินบ่กล้าเก็บฟืนบ่กล้าหาอาหาร
โบกาพาลูกไปลินในบนทีควรจะเป็นบนความปลอดภัยทุกครั้งที่เห็นวัตถุแปลกๆหัวใจก็เต้นแหงทุกเสียงดังกระทัดหัดอาจปลุกความทรงจำอันเจ็บปวดให้กลับคืนมาความย่านนี้จะโจมเข้าไปถึงอนาคตที่ดินที่ควรปลูกเข้ากลายเป็นที่ดินต้องห้ามทางไปโรงเรียนอาจบ่ปลอดภัยโครงการพัฒนาอาจต้องหยุดสงัดครอบครัวที่ถูกยากอยู่แล้วต้องเสียทางรายรับเสียทางสุขภาพและเสียทางความหวังอันนั้นแม่นพวกเฮาเว้าถึงเศษเหลือของสงครามนั่นก็คือระเบิดลูกวานที่ยังอยู่ในผืนแผ่นดินลาวอย่างมหาศาลมาระยะที่2พวกเฮาจะมาต่อเกี่ยวกับระเบิดลูกวานตื่มอีก

นี่แมนความเป็นม้าของระเบิดบทันแตกที่ตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระเบิดที่บทันแตกตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาจากสงครามอินโดจีนแต่ปี1964หาปี1973ระเบิดประมาณ3ล้านต้นถิ่มลงใส่แผ่นดินลาวในนั้น30ส่วนห้อยยังบทันแตกเนื้อที่ผลกระทบแมน 87,000 กิโลตัมเมตรระเบิดบทันแตกตกข้างอยู่ทั้งหน้าดินและใต้ดิน

เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดบ่อนแตกเฮาควรเฮ็ดดังนี้ก่อนดังไฟให้คุ้นดินขึ้นให้สูงอย่างน้อย20ซมห้ามมั่งระเบิดหรือเบิ่งคนมั่งระเบิดการขุดดินควรขุดอย่างระมัดระวังให้ใส่ส้วนบ่ควรใส่จกห้ามดินระเบิดอย่างเด็ดขาดถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

ระวังระวังระเบิดโปรตอนแตกทุกประเภทเป็นอันตรายแก่ชีวิตบอมบี้ระเบิดมือลูกปืนขบและลูกปืนใหญ่มินระเบิดฝังดินบ่มใหญ่ถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

เมื่อเห็นระเบิดบุทันแตกถูกคังเขาต้องรายงานหาภัยต้องรายงานองค์การที่เหตุเวียกเกี่ยวกับการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดบุทันแตกอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603รายงานครูอาจารย์รายงานพ่อแม่รายงานนายบ้านและรายงานพนักงานที่เกี่ยวข้อง

0: ระเบิดบ่ทันแตกบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลายังสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ขณะนี้ท่านกำลังที่ตามหับฟังรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกก็ได้หับฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงระเบิดที่บ่ทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ดินเด่นลาวตั้งแต่ปางสงครามอินโดจีนในปี1964หา1973ตั้งแต่เหนือถึงใต้แม่นมีหลายสนิดหลายประเภทเช่นระเบิดมือมินลูกปืนใหญ่ลูกปืนคกบอมใหญ่และบอมบี้ระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างในลาวทุกประเภทล้นแล้วแต่มีผลกระทบต่อชีวิตและมีผลกระทบต่อการทำมาหากินในชีวิตประจำวันของประชาชนดังนั้นพี่น้องประชาชนลาวประดาเผ่าที่เข้าไปเก็บผักหักนอหาหลัวหาฟืนหาอาหารการกินในป่าในดงห้วยน้ำลำเซและเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเห็ดไห่เห็ดห้วยเห็ดสวนควรระมัดระวังเพื่อป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างในลาวโดยเฉพาะการดังไฟการขุดดินการทางป่าการเสียหญ้าและอื่นๆต้องได้ระมัดระวังถ้าตนเองมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเวลาทำการผลิตกสิกรรมการโซกอยู่หากินตามธรรมชาติก็จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุระเบิดบ่ทันแตกหากทานพบเห็นระเบิดบ่ทันแตกทุกครั้งต้องได้รายงานองค์การที่เฮ็ดเวียกการสำรวจและกวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกหรืออำนาจการปกครองท้องถิ่นจะโทรศัพท์ไปก็ได้1603 1603คือดังที่เสนอไปบางกีนี้แล้วว่าระเบิดบ่ทันแตกทุกประเภทล้วนแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นบอมบี้ลูกปืนคกลูกปืนใหญ่ระเบิดมือมินหรือระเบิดฝังดินบอมใหญ่ทั้งหมดนั้นมันบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาดังที่หลายคนเข้าใจเป็นแต่อย่างใดมันยังเป็นอันตรายให้แหงคุมคูการดำรงชีวิตการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮามันสามารถแตกและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันและสามารถฆ่าชีวิตคนเฮาได้ตลอดเวลาดังนั้นพวกเฮาจงมีสติระวังตัวอยู่เสมออย่าให้ตกเป็นผู้ถือเคาะให้ย้อนอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกต่อไปอีกและตอนนี้พวกเขาจะมาเล่าถึงระเบิดที่บ่ทันแตกโดยเฉพาะก็แม่นระเบิดลูกวานหรือว่าบอมบี้ซึ่งมีประชาชนตั้งคำถามว่าเป็นหยังชาวนาจึงต้องย่านดินของตนเองเป็นหยังเด็กน้อยจึงต้องเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงระเบิดแทนที่จะเรียนรู้ความฝันของตนเองความโศกเศร้าของประชาชนบ่ควรถูกปิดบังและบ่ควรถูกลดพรให้เหลือเพียงข่าวสั้นๆทุกชีวิตที่สูญเสียมีชื่อมีครอบครัวมีความฝันและมีคนที่หักทุกคนพิการมีสิทธิ์ได้รับการเบิ่งแยงทุกครอบครัวที่เสียคนหักมีสิทธิ์ในการจื้อจำในการยอมรับและการช่วยเหลือเว้าถึงการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้จากระเบิดบ่ทันแตกทั้งองค์การรับผิดชอบเพิ่นก็ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุต้องรายงานหาเพิ่นโดยด่วนหรือว่าถ้าว่าเห็นวัตถุที่ต้องสงสัยอย่าลืมโทรศัพท์ไปได้ที่1603แจ้งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องไปเก็บกู้ระเบิดและถ้าว่าได้รับขอให้ทั้งองค์การช่วยเหลือเพิ่นก็จะรับการปิ้นปัวเบิ่งแยงสุขภาพตั้งแต่มือที่ถูกอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างในปางสงครามมาตรการผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นผู้ที่เกิดอุบัติเหตุจากการขุดดินฟันไหม้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนเป็นผู้ที่บ่มั่งระเบิดแต่ถ้าว่ามั่งระเบิด เอาระเบิดไปทำลายคนอื่นอันนี้แม่นเพิ่นจะบ่ให้การช่วยเหลือเพราะว่าเป็นการเจตนาและนอกจากนั้นถ้าว่าเหตุผิดกฎหมายทางกฎหมายเพิ่นก็จะได้ปรับใหม่ใส่โทษ
2: น้อยๆๆมานี่แม่มานี่แม
3: ่มีหยังบ่กี
2: ้มาเบิ่งนี่แม่ตัวว่านัวอีหยังนี่ม้วนๆที่พ่นขึ้นมาจากหน้าดินหั่น
3: โอ้พอดีแหละถ้าออกไปลีนมักบานย้อนฮับกันเนาะ
4: หยุดหยุดพวกโตจะเฮ็ดหยังหั่น
2: ก็สิเอานวยอันนี้ไปลิน
4: ตัวฮู้บอนี่แม่นระเบิดบ่ทันแตกได้สิเอาไปลินเฮ็ดหยังมันอันตรายได้
3: อันตรายแนวใด
4: เฮาได้ยินวิทยุเพิ่นโฆษณาว่าถ้ามันแตกจะเฮ็ดให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้เฮาบ่ควรจับบ่ควรปล่อยถ้าพบเห็นควรรายงานให้ผู้ใหญ่ฮู้
3: ถ้าเป็นจังซั่นเฮาบ่ลินเนาะย่านตายตัวว่าบ
2: อเออคั่นซั่นเฮาไปบอกผู้ใหญ่เนาะ
3: ไปไป
5: ท่านฮู้บ่ว่าระเบิดทุกประเภทเป็นอันตรายถึงชีวิตและกลายเป็นคนพิการได้ในสั่ววินาทีทุกๆครั้งควรมีสติเมื่อพบเห็นควรแนะนำลูกหลานให้ห่างไกลจากระเบิดที่บ่ทันแตกเวลาพบเห็นควรแจ้งต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรืออำนาจการปกครองบ้านก็เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดที่บ่ทันแตกสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างมาแต่ปางสงครามอินโดจีนโดยเฉพาะสงครามฮุกฮานลาวในปี1964หาง1973นั้นตามการคาดคะเนเฉพาะระเบิดที่ถิ่มใส่ลาวมีประมาณ3ล้านต้นมันยังตกยังใหญ่ไปทั่วทุกย่อมหญ้าภูผาป่าดงห้วยน้ำลำเซโดยเฉพาะแม่นบรรดาแขวงที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเป็นต้นแขวงพงศลีหลวงน้ำทาหัวพันเสียงขวางหลวงพระบางคำมวลสวรรณเขตจำปาสักสารวันอัตตปือเสกงและแขวงอื่นๆอีกถึงระเบิดเหล่านั้นจะเปลี่ยนสีสันรูปห่างลักษณะไปตามกาลเวลาก็ตามแต่มันบ่ได้เสื่อมคุณภาพในการทำลายร่างไปนำซึ่งแต่ละปียังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหตุให้ประชาชนบางคนเสียชีวิตบางคนก็กลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตย้อนการผลิตกสิกรรมการซอกอยู่หากินย้อนความหูเท่าบ่ถึงการของคนเฮานอกจากนั้นมันยังเป็นสิ่งกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวและเศรษฐกิจแห่งชาติตื่มอีกท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเวียกงานการโฆษณาให้ความรู้ในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นซึ่งเขาเจ้าเข้าใจว่าตนเองเกิดมาในดินแดนที่แสนสงบและอุดมสมบูรณ์แต่ตัวจริงแล้วดินแดนแห่งนี้ยังเสื่องซ่อนเอามัจจุราชแห่งความตายความอันตรายให้แห่งทุกระทมคมคืนจากเศษเหลือของสงครามนั่นก็คือระเบิดบ่ทันแตกไว้เป็นจำนวนมหาศาลดังนั้นเวียกงานโฆษณาศึกษาชุมชนควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษการโฆษณาศึกษาชุมชนเป็นเวียกปลายแหลมในการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลให้ของระเบิดที่บ่ทันแตกให้ประชาชนโดยเฉพาะแม่นผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นรับรู้เข้าใจผลให้ของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้โลดพ้นจากอุบัติเหตุย้อนระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างนี้ล้วนแต่มาจากสงครามอินโดจีนในปี1964หา1973มันมีหลายประเภทเส้นระเบิดมือมินลูกปืนใหญ่ลูกปืนโคกบอมบี้บอมใหญ่ซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นมันบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาดังที่หลายคนเข้าใจแต่ยังใดเลยมันยังเป็นภัยอันตรายห้ายแห่งคมคู่การดำรงชีวิตก็คือการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮามันยังสามารถแตกและทำลายทุกสิ่งอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันและมันยังสามารถฆ่าชีวิต คนเฮาได้ตลอดเวลามาหนนี้เวลาทางรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกก็ใกล้จะหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ตามรับฟังมาโดยตลอดขอให้ท่านเข้าใจว่าระเบิดที่บ่ทันแตกทุกสนิทล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายอย่าจับอย่าบ่ายถ้าหากท่านยังเสียดายชีวิตอันมีค่าของท่านมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านจงปลอดภัยจากปัญหาอุบัติเหตุทั้งปวงมาฮอดนี้ลาไปเพียงเท่านี้สบายดี

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแมนชีวิตที่มีแต่ความสวยสง่างามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุณค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนสาวหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 ไปต้นไปจนฮอด 11:00 กับผู้ดําเนินรายการในสมองนี้ที่ประสบรสลาดเลยนี่น้องแสงสว่างสนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานภาคเสาของมือพักพรวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้ไปลิ้มทางใดน้อหรือว่าทานใดที่ยังสืบต่อภารกิจกันอยู่ก็สามารถทักทายโอลมกันเข้ามาได้ส่งข้อความกันเข้ามาได้020-298-2269ที่ภาคระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์หรือทางขึ้นสั่น130กิโลเฮิรตซ์หรือว่าฟังอีก1 2ทางก็คือผ่านทางระบบเรดิโอการ์เดนในระยะนี้บ่ว่าท่านจะฟังอยู่แห่งหนใดก็สามารถหาฟังเกี่ยวกับกระบวนการของคนหุ่นหนุ่มของพวกเฮาในปัจจุบันนี้แต่ว่าต้นรายการจะมอบเพียงมวลให้บริการได้หาฟังกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานํากันตื่ม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ผู้ระเบียบวินัย

ท่านผู้ฟังที่รักแพงกับเข่ามาในระยะนี้ทางรายการของพวกเราจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับข่าวขบวนการมาฝากมาต้อนโดยเฉพาะแล้วว่าถึงเรียกงานเศร้าหนุ่มยามใดก็เป็นกำลังแห่งสำคัญและเข้มแข็งของพรรคฉะนั้นเพื่อเป็นการทบทวนตีราคาคืนการนำภาษีนำและเรียกงานเศร้าหนุ่มเยาวชนลาวให้เข้มแข็งและหนักแน่นซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราอยู่ที่สโมสรคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคก็ได้จัดกองประชุมส่องแสงเขื่อนไหวประจำไตรมาส3ประจำปี2016ของคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวกระทรวงองค์การและนครหลวงโดยการเข้าร่วมและเป็นประธานของสหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวท่านวันศรีกวามัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคมีเลขาห้องเลขาเศร้าหนุ่มกระทรวงองค์การนครหลวงหัวหน้าห้องการหัวหน้ากรมห้องกรมศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมไปถึงสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวและคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเศร้าหนุ่มลาวเขาห่วมในเถื่อนี้ซึ่งมากองประชุมได้รับฟังการผ่านบทสรุปรายงานจากสหายนางศรีไข่เพชรแสงมณีว่าการแทนหัวหน้าของการศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเกี่ยวกับเวียกงานที่พ้นเด่นในระยะผ่านมาโดยเฉพาะเวียกงานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมการประกอบส่วนเข่าในเวียกงานรวมของพรรคของรัฐและกรมของตนเองมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเช่นว่าการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติการประกอบส่วนขบวนการและโฆษณากองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และอื่นๆอีกนอกจากนี้กองประชุมดังกล่าวได้รับฟังรายงานผลการเคลื่อนไหวโครงการอาสาสมัครสนุมตะลุมบอลบำรุงนักเรียนอยู่เขตทางไกลศกดีและนำน้องคืนสู่โรงเรียนทานผู้ฟังรวมกับศูนย์การสนุมประชาชนปฏิบัติลาวในยามพักแรกอยู่8เมือง8แขวงปี2016จากนั้นสหายจันทวงศ์ปัญญาศิริเลขาเศร้าหนุ่มกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวแม่นเพื่อแก้ไขการปะละกันเฮียนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติผลได้หับแมนมีบุคลากรที่เข้มแข็งปลูกจิตสำนึกให้แก่หักฐานมีการประกอบส่วนของสุมสนลุดพรความแตกตนลุดพรการประละการเฮียนและพัฒนาเศร้าหนุ่มทั้งหมดนั่นแมนได้หับการตอบหับจากสังคมและการจัดตั้งปฏิบัติเป็นอย่างดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพรวมในการรายงานเนาะเกี่ยวกับสภาพการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมาซึ่งในต้นท้ายของกองประชุมผู้เขาห่วมยังได้รับฟังการโอลมของสหายทองลีศรีสุริตซึ่งสหายได้เน้นนักคือ 1. ให้ถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นก๊กสอดคล้องกับสภาพการในระยะใหม่อย่างมีวิทยาศาสตร์ 2. เสิร์ชสู้บทบาทกำลังเศร้าหนุ่มตะลุมบอลในทุกโครงเขตเวียกงานพร้อมกันลงมือเหตุให้เกิดดอกออกผลอย่างเป็นรูปธรรม 3. คือต้องยกสูงความหู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้แก่เศร้าหนุ่มเศร้าหนุ่มต้องเป็นผู้นำหน้าทางด้านดิจิตอลต้องเฮียนหู้และนำไส้ดิจิตอลเข้ามาซวยในหน้าเวียกงาน 4. ให้คณะเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแต่ละภาคส่วนเป็นเจ้าการประสานสมทบนำเอาบทบันทึกการหัวมือมาจะตั้งพันขยายให้เป็นรูปธรรมหาก็คือยกสูงบทบาทการนำหน้าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างเข้มงวดมีโตซีวัดที่ชัดเจนว่าปัญหาใดที่ได้รับการแก้ไขอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวท่านผู้ฟังที่มีความหมายความสำคัญฉะนั้นวันนี้เปรียบบรรยากาศกันก่อนเพราะเพียงวันจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่น

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

0: ท่านไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังที่รักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนสนุกกันอยู่แต่ในระยะนี้รายการกบกเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของมันด่างหลายๆท่านที่มากินมันด่างอยู่แล้วฮู้บ่ว่ามันด่างนี่เป็นพืชล้มลุกโดยหัวของมันด่างจะเกิดจากการขยายตัวของหากซึ่งสีของมันอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์อาจจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีขาวหรือสีม่วงฉะนั้นแล้วว่าถึงคุณประโยชน์ของมันด่างเนี่ยมันมีคุณประโยชน์อีกอย่างแน่เนาะอันที่1ก็คือดีต่อระบบลำไส้อย่างที่2คือบำรุงสายตาสามารถต้านมะเร็งได้ลดความดันเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของภาวะขาดวิตามินเอทานปูฟักเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสารณหูแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้มานี่เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงบรรยากาศจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนาน

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ถ้าผู้ฟังอยากแพงกับเขามาในระยะนี้เป็นระยะมวลไทยของสมงกันแล้วขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนก็คือกรมสมรสนุ่มลาวศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวหัวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลาวแล้วขอขอบใจมายังท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนฮอดท้ายสมงนี้สำหรับสมงนี้เราคงลงไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ตูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินของหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินของหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวถ้าน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่แม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพื่อนกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: โอ้ยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเนาะ
0: ให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจด้วยล่ะเด้อ
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

ทักทายมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านต้อนรับเข้าสู่เวลาของรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันกับคดสกบี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการมื้อนี้สวัสดีทุกท่านเด้อบรรยากาศเที่ยงมื้อวันศุกร์เนาะมาพบกันคดสกบี้ดำเนินรายการ1ชั่วโมงมื้อนี้นี่ทักทายทั้ง2ระบบพร้อมกันเลยบ่ว่าจะเป็นระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์หรือจะเป็นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์2ระบบออกอากาศพร้อมกันสำหรับมื้อนี้หวังว่ามิตรรายการจะได้รับฟังกันหลายขึ้นเนาะเพราะว่าทั้ง2ระบบเลยกระจายเสียงพร้อมกันให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างทั่วถึงพร้อมเดียวกันนี้ระบบออนไลน์เฮาเนาะก็ยังกระจายเสียงเป็นปกติคือเก่าเว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองโฆษกปีสุภาลินหับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้รับฟัง1ชั่วโมงเนาะมื้อนี้โฆษกปีก็มีเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารมาแป้งปั่นน้องมิตรรายการบอกว่าจะเป็นมิตรรายการที่ฟังอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือมิตรรายการที่ว่าฟังอยู่ทางต่างแขวงเนาะแป้งปั่นข้อมูลข่าวสารนำกันทุกท่านทุกคนหลายท่านก็แม่นฟังเป็นประจำระยะเข้าห้องเรียนแล้วน้องๆที่เคยติดตามระยะผ่านมาอาจจะได้ติดตามแน่ในบางมือก็อาจจะบ่ได้ติดตามแต่คันไผเลือกห้องเรียนมาแล้วได้มีโอกาสได้รับฟังก็ขอทักทายสวัสดีน้องๆหมดทุกคนเนาะที่อยู่ในวัยเรียนบางท่านก็ยังอยู่ในวัยมัธยมอยู่ได้สายวิชาชีพเนาะบ่ฮู้มีบ่มีรายการอย่าลืมส่งคำทักทายสบายดีเข้ามาเนาะเพื่อจะได้ฮู้ว่ามิตรรายการฟังกันอยู่ใส่แดนั่นเองสำหรับมื้อนี้โคซกบี้มี1เหตุการณ์อยากจะมาแบ่งปันเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนได้ฟังน้ำกันเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ทุกคนได้มีสติยั้งคิดหลายขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หากก็เกิดขึ้นท่านผู้ฟังก็คือผัวเมียเนาะอาศัยอยู่น้ำกันแล้วผัวพัดว่าเป็นผู้ที่มีการเสพยาเสพติดแล้วเกิดแบบหลอนขึ้นไปต่างๆนานาเนาะกินตนาการไปจนว่าเหตุให้เกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดใจแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดและยังต่อไปโคสปีจะกลับมาเว้าสู่ฟังเนาะ

หนึ่งนาทีมีคาลัมสุ่งกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: าเจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการก้นไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมะดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
0: โอ้จังแม่นคักคันซั่นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและก้นและย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebookข่าวละอ๋อเล่า

ตอนทับมีรายการท่านผู้ฟังกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังคือดังที่ได้แจ้งไปแล้วต้นรายการกศกบีมีหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแท้อยู่บ้านเฮานี่แหละอยากเอามาเว้าสู่ฟังเผื่อวายอยากให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติเหตุอย่างก็ย่าใจฮ้อนเหตุอย่างก็ยั่งคิดมีสติกันแดเนาะแต่ว่ายั่งคิดมีสตินี่คนทั่วไปเฮาก็สิยั่งคิดอยู่ดอกแต่ว่าบางเทื่อถ้าเกิดได้ดื่มสิ่งมึนเมาเข้าไปได้เสพสิ่งเสพติดเข้าไปมันก็ว่าบ่ได้เนาะว่ายังจะมีสติยั่งคิดคือเก่าหรือบ่คือกันกับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผัวหั่นน่ะหลอนยาเสพติดคิดว่าเมียสิปะสิห้างตัวเองก็เลยไส้เล็กหั่นน่ะฟาดหัวเมียจนว่าเสียชีวิตคาทีเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เมืองอุทุมพรเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ้านโพนสว่างเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตวางวันที่30กรกฎที่ผ่านมาอันนี้แม่นเจ้าหน้าที่ปกส.กุมบ้านที่6ก็คือกุมบ้านโพนเดือเนาะเพิ่นได้รายงานท่านผู้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแม่น2ผัวเมียเนาะเพิ่นอาศัยอยู่น้ำกันทางเจ้าหน้าที่ไปพบนี่ก็แม่นเมียนอนเสียชีวิตอยู่พื้นเหือนขัวสภาพซากศพแมนมีหอยบาดแผลที่ว่าถูกตีด้วยของแข็งอยู่หน้าผากหั่นน่ะ2จุดอยู่หัวและก็อยู่งอน2จุดซึ่งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้สืบสวนสอบสวนเนาะผู้ลงมือก่อเหตุก็แม่นผัวของเพิ่นเองตั้งแต่วันที่29กรกฎ2ผัวเมียหันได้พากันขี่รถจักรกลับมาแต่นาเพื่อเกี่ยมเครื่องใส่บาตรวันเข้าพรรษาหลาในขณะที่เมียหันกำลังนั่งกะเกี่ยมเครื่องใส่บาตรอยู่เฮือนครัวผัวหันก็มีแนวคิดแบบอยากฆ่าเมียย้อนว่าเมียหันสิปะสิห้างตนเองเพิ่นก็จึงว่าได้จับเอาเล็กกระแจเบอร์24วางอยู่โต๊ะมาตีใส่หัวเมีย3บาทว่าซั่นเด้อันนี้แม่นจากการสืบสวนสอบสวนเนาะแล้วก็เมียล้มลงจากนั้นวางกระแจลงจับเอาไม้สากกระเบื่ออีกบัดนี้นะสากกระเบื่ออยู่เทิงโต๊ะเอามาตีใส่หัวเมียอีก2บาทเฮ็ดให้เราเสียชีวิตคาทีจากนั้นผู้เป็นผัวก็ได้ขี่รถจักรออกเมืองอยู่นาซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนฮู้ว่าผู้เกี่ยวนี่แม่นเคยพัวพันกับยาเสพติดและก็มีประวัติมักทำให้ห่างไกลเมียมีเรื่องพิษเถียงกันมาตลอดเมียหันแล้วก็จึงอยากไปอยากห่างอันนี้นอกกระถึกจับตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไปฉะนั้นแหละจึงอยากจะเว้ามาเพื่ออย่างเป็นอุทาหรณ์ให้สองผัวเมียอยู่น้ำกันช่วยกันทำมาหากินแน่นอนคันว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปในทางที่บ่ดีผู้เป็นเมียหรือผู้เป็นผัวมีสิทธิ์ขอป้าขอห้างได้ได้ท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าโอ้ยบ่ดีจังได้ก็สิอดสิทนมันบ่แม่นเนาะปัจจุบันนี้นะคันว่าเฮ็ดแนวใดศึกษาผมกันแล้วยังบ่ดียังบ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังมีอารมณ์หุนแหงใส่ความหุนแหงทำให้ห่างกายทำให้จิตใจและยังว่ามีประวัติเสพยาเสพติดอีกอันนี้เนาะไผทนบ่ได้ขอปะขอห้างให้อำนาจการปกครองบ้านอำนาจการปกครองท้องถิ่นเข้ามาซวยโลดในการไกลเกียนะท่านผู้ฟังบางคนว่าโอ้ทนเพื่อลูกเพื่อเต้านี่ก็น่าเห็นใจเนาะคือปัญหาครอบครัวของผู้ใดเฮาบ่ได้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นนะเฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบพบพอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ขอให้หาวิธีทางออกที่มันเหมาะสมและก็ดีต่อทั้ง2กรรม2ฝ่ายว่าซั่นซะเนาะตอนนี้เฮาพักกันก่อนท่านผู้ฟัง

พามีรายการกับเข้ามาอยู่น้ำกันกับโคซกบี้กลางๆรายการระยะผ่านมากับแบ่งปั่นกันไปเนาะเรื่องราวที่โคซกบี้เฝ้าหยกมาระยะผ่านมาบางคันที่ได้เข้ามาติดตามเฮาฟังตั้งแต่ต้นเนาะบ่แม่นว่าเว้ามาเพื่อแบบตอกย้ำซ้ำเติมบ่แม่นเพื่อว่าอยากให้ทุกคนทนาได้มีสติยั่งคิดเนาะการไปพัวพันกับยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่บ่ดีทุกคนฮู้กันอยู่แล้วบางคนติดตั้งแต่เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มพอเฮ็ดเวียกมายังปะถิ่มบ่ได้มีครอบครัวมากกล้าไปคือเก่าอันนี้ครอบครัวก็คือกับตกนรกทั้งเป็นไปน้ำกันบ่แม่นว่าเสพแล้วกระทบแต่ตัวเองมันบ่แม่นกระทบครอบครัวนำลูกเมียเป็นแล้วใดจังซี่เนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนาะก็คือได้ใส่ใจลูกหลานตั้งแต่ตอนวัยมัธยมพี่แหละเป็นวัยคึกขะนองเขาเงียนไปแล้วติดมูเพื่อนดีบ่เวลาว่างใส่เวลาเฮ็ดหยังกลุ่มแก๊งกวนเมืองก็ยังมีอยู่เนาะระยะนี้มิดไปแดแต่บางเทื่ออาจสิกลับมาอีกก็ว่าบ่ได้อันนี้อยากให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาช่วยกันพร้อมตอนนี้โคซกบี้บ่ขอเว้าอย่างหลายแล้วเนาะเว้ามาหลายแล้วเว้ามายาวได้แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้2เพลงพร้อมแล้วจะให้ทุกคนได้เปลี่ยนบรรยากาศกัน

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยาดนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตัวฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งห่อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีได้
0: แม่นวะ
1: อื
0: ้อตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ํามันดอกคําฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ํามันห้ําเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวูบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ้าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020-2880-8713ได้เลย
3: เป็นจังได๋มิตรรายการรับฟังเพลงม่วนๆถึกอกถึกใจกันหรือบ่โฆษกบีก็ขอฝากไว้เด้เนาะผลิตภัณฑ์จากข่าวละอ่อนี่นาซึ่งบริษัทปารามีกันยาเพิ่นนำเข้าจัดจำหน่ายเนาะมีทางมละคีนกสนิทเม็ดมียาเม็ดเพชรสังคาตมีคีมินซันสนิทเม็ดมีผลิตภัณฑ์เซอร์คิวเล็กผลิตภัณฑ์ไอพาร์ตแผ่นเอโกติดเป็นแผ่นติดบอลเทวาเขาเจ็บปวดบอลใดปวดเมื่อยห่างไกลเป็นแผ่นฮ้อนเลยเนาะติดผ่อนคลายกล้ามซีนได้เลยเนาะอันนี้ก็แม่นหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปมาตอนนี้ซองเซ็งเพ็งก็พร้อมแล้วที่จะพาทุกทานไปมวนซืนเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกัน

กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังกับโฮสกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงเวลาคือว่าผ่านไปไวแทนอบึดเดียวมาอยู่น้ำกันตอนท้ายของทางรายการกันแล้วโฮสกบีคิดว่าสิได้อยู่แหละประมาณ2เพลงส่งท้ายรายการให้มิดรายการได้รับฟังคันบ่จบก็ขออภัยนำเนาะขอบใจทุกการติดตามรับฟังมื้อนี้วันศุกร์แล้วขอทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีมื้ออื่นวันเสาร์รายการยังมีออกอากาศเด้อสำหรับมื้อนี้โฮสกบีลาไปก่อนสบายดี

0: ฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆต่อกับบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุที่สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อระบบนิเวศธรรมชาติปัจจุบันบรรดาตลาดอยู่ภายในนครหลวงจันทน์ได้กลับคืนมาเริ่มจำหน่ายสิ้นหมูเป็นปกติแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าปรึกษาหารือทางด้านเทคนิคร่วมกับธนาคารโลกเพื่อสุขโยกโครงการพัฒนาแขนงเอกชนและการสร้างเวียงเห็ดงานทำระยะใหม่ประชากรญี่ปุ่นลดลง 2.5 ส่วนห้อยระหว่างปี 2025-2025 สาธารณรัฐเกาหลีส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น 85.5 ส่วนห้อยเป็นประวัติศาสตร์และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆต่อกับบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุที่สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อระบบนิเวศธรรมชาติสังคมของชนบทเฮ็ดให้การจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรับประกันการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและยืนยงท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เอาใจใส่คุ้มครองและมีมาตรการเป็นต้นเสื่อมแผนพัฒนาแร่ธาตุเข้าในแผนจัดสรรที่ดินแห่งชาติและแผนจัดสรรที่ดินและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของตะแคงรวมทั้งแผนงานการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติเข้มงวดขึ้นตื่มในการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาของบรรดาโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแร่ธาตุที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลถ้าพบเห็นการละเมิดสัญญาบ่ปฏิบัติพันธะด้านสิ่งแวดล้อมบ่ปฏิบัติตามแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสร้างความเสียหายให้แห้งต่อสิ่งแวดล้อมสังคมเด็ดขาดสั่งโจยุติหรือถอนใบยั่งยืนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือถอนใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งปรับใหม่ตามระเบียบกฎหมาย
2: เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อยู่ในวาระแห่งชาติฉบับนี้ก็ได้มีการกำหนดทัศนะที่นำว่าการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากจะต้องได้รับประกันในการนำไส้กำลังแห้งสักรวมสอดคล้องกับนโยบายในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองจะต้องได้รับประกันทางด้านความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวหรือยืนยงหมายความว่าอยู่ในหั่นแล้วมันก็ต้องรับประกันทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันในการปฏิบัติตัวจริงของแขนงการเกษตรกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็ได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองและมีมาตรการต่างๆโดยเฉพาะแม้นจะต้องได้มีการเสื่อมซึมแผนพัฒนาแขนงการแร่ธาตุนี่เข้าในการจัดสรรที่ดินแห่งชาตินั้นให้มันติดพันกันนอกจากนั้นก็แม่นเข้มงวดตื้มในการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประเมินคืนบรรดาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ว่าได้อนุมัติไปถ้าว่าตัวใดบ่ถูกต้องตามระเบียบการที่พวกเขาก็ต้องได้มีการยกเลิกแจ้งโจต่างๆหันทุกโครงการในการขุดค้นและก็กรุงแตงแร่ธาตุจะต้องได้ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็วางมาตรการต่างๆในการปกป้องต่อผลเสียหายก่อนและก็บ่อนุญาตให้มีการดำเนินโครงการหากว่าแผนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบ่มีมาตรการฟื้นฟูที่ชัดเจนอันนี้พวกเขาได้กำหนดขึ้นนั้น
1: ท่านลินคำดวงสวรรค์ในหูตื่มว่าสำหรับการคุ้มครองและนำใช้งบประมาณบ่วงพัฒนาชุมชนที่ได้กำหนดในสัญญาสัมปทานของแต่ละโครงการเพื่อเป้าหมายในการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำในชนบทฝึกอบรมวิชาชีพส่งเสริมการปลูกฝังเรื่องสัตว์พัฒนาพื้นฐานของรางในชนบทเป็นต้นเส้นทางชนบทไฟฟ้าน้ำสะอาดสุขศาลาหุงเฮียนและพื้นฐานของรางอื่นๆที่จำเป็น
0: วันที่2ตุลานี้สมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวร่วมกับองค์การแค่สากลประจำลาวจัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเขียนข่าวประจำปี2026ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวหรือแกมซิลโดยมีจุดประสงค์ย่องยอและเสื้อสูผลงานของนักข่าวรวมถึงผู้ผลิตเนื้อในสื่อออนไลน์ที่มีผลงานการรายงานเกี่ยวกับปัญหาสีเขียวและการพัฒนาที่ยืนยงพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่นครหลวงจันทน์โดยมีทานวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคมีทานสวรรค์คอนราชมนตรีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวท่านนางแก้วอัมพรสุวรรณภูมิผู้อำนวยการองค์การแค่สากลประจำลาวและท่านมาร์กกระเฮอร์เอกอัครทูตสหภาพเอโรปประจำลาวพร้อมนี้ยังมีบรรดานักข่าวจากภาครัฐและผู้นำไส้สื่อสังคมออนไลน์หลายกว่า60คนเข้าร่วม ครงการแคมซิลได้ส่งเสริมการมีส่วน

0: วมของนักข่าวลาวองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งทางสังคมและผู้นำใช้สื่อออนไลน์จากทั่วประเทศในการผลิตและรายงานเนื้อในข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสีเขียวโครงการยังได้ยกระดับทักษะวิชาชีพความสามารถด้านดิจิตอลการนำใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ตลอดฮอดการผลิตเนื้อในสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวอย่างรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพการแข่งขันเขียนข่าวประจำปี2016จัดขึ้นในรูปแบบผลงานข่าววิดีโอและข่าวโปสเตอร์โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนักข่าวภาครัฐและกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์รวมทั้งตัวแทนองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทางสังคมสำหรับผลการแข่งขันประเภทข่าววิดีโอกลุ่มนักข่าวภาครัฐรางวัลชนะเลิศแมนทานหัสดีสุดดาวงจากวิทยุโทรภาพแขวงอัตปือห้องชนะเลิศทานท้องดำวงเวียงไซทานนางแสงพระจันทร์วันเสลิมและทานออดมณิสรจากคณะโฆษณาอบรมแขวงสระวันในนามทีมประเภทข่าวโปสเตอร์กลุ่มนักข่าวภาครัฐรางวัลชนะเลิศแมนทานนางวรรดาพรสื่นพันจากคณะโฆษณาโฮมแขวงจำปาสักห้องชนะเลิศทานนางท้องใสแก้วบัวละพาจากมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์และสถานีวิทยุแขวงขมวนส่วนกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์และองค์การจัดตั้งทางสังคมประเภทข่าววิดีโอรางวัลชนะเลิศทานจันทวีสุขพรมณีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติห้องชนะเลิศทานไซสนะพันแพงดีจากสถาบันภาษาต่างประเทศโลโกสและรางวัลชมเชยอีกจำนวนหนึ่งสำหรับประเภทข่าวโปสเตอร์ในกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์และองค์การจัดตั้งทางสังคมรางวัลชนะเลิศแมนทานเพชรละครนอบุพภาสวรรค์จากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตห้องชนะเลิศทานพุทธวีไซยาโซนจากโครงการโปร FEB และรางวัลชมเชยทานสุริโยเมฆสวรรค์จากวิสาหกิจเพื่อสังคมพันถิ่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการย่องยอผลงานของนักข่าวและผู้ผลิตเนื้อในสื่อมวลชนแล้วยังเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาสีเขียวในลาวให้มีคุณภาพรอบด้านและเป็นมืออาชีพได้ขึ้นพร้อมทั้งสุขโยให้สื่อมวลชนและผู้นำใช้สื่อออนไลน์มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างความรับรู้สังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาสีเขียวและการพัฒนาแบบยืนยง
1: วันที่1ตุลานี้อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมร่วมกับทีมงานด้านการเงินและภาครัฐเอกชนของธนาคารโลกกองประชุมครั้งนี้โดยการเป็นประธานร่วมของทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและทานครีมาเอ็นชาราหัวหน้าผู้ต่างหน้าธนาคารโลกประจำลาวโดยมีต่างหน้าจากกลุ่มเกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเซ็นห้องการกระทรวงกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกรมนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลกรมเจรจาและหัวมือสากลกรมคุ้มครองวิสาหกิจกรมธรณีศาสตร์และบ่อแห่พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับความต้องการสนับสนุนจากธนาคารโลกภายหลังสิ้นสุดโครงการเข้าถึงแรงทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19เพื่อสืบต่อสุกยู่ส่งเสริมภาคเอกชนและรายงานผลของการสุกยู่ติดตามโครงการในโอกาสนี้ทานมโนทองวงไซได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นและแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อกลุ่มธนาคารโลกที่เป็นคู่ร่วมงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญและได้ให้การสนับสนุนลาวอย่างต่อเนื่องในตลอด10กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของ MSME การช่วยเหลือด้านวิชาการในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคการพัฒนาโครงหางพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าเพื่อลดพ้นต้นทุนการขนส่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะได้ดำเนินขบวนการภายในเพื่อเสนอขอการสนับสนุนจากธนาคารโลกในตอนท้าย2ฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสืบต่อหัวมือกันอย่างใกล้ชิดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีแผนที่จะตั้งคณะกรรมการกะเกี่ยมโครงการเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับทีมงานโครงการของธนาคารโลกในการกำหนดรายละเอียดออกแบบแผนงานและสังรวมบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการใหม่นี้สอดคล้องกับบุริมสิทธิ์แห่งชาติและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อแขนงการเอกชนและประชาชนลาวว
0: ันที่2ตุลานี้ที่ห้องว่าการนครหลวงวิจารณ์องค์การปกครองนครหลวงวิจารณ์จัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อกระเกียมความพร้อมให้แก่งานบุญทรงเหือจอมแจ้งประจำปี2016กับภาคธุรกิจบริษัทและห้างห้านต่างๆ เพื่อปลุกระดมการประกอบส่วนในการจัดงานบุญทรงเฮือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาถประจำปี2016ซึ่งจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-58ตุลานี้ให้มีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นกองประชุมภายใต้การเป็นประธานของทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์มีคณะกรรมการจัดงานบุญและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์แจ้งว่าบุญทรงเฮือจอมแจ้งประจำปี2016จะเป็นปางบุญใหญ่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคืนมวลซื่นทั้งหากสาได้ฮิตคองประเพณีอดีงามที่สืบทอดกันมาแต่บุหานการ
2: คณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์สมทบกับคณะกรรมการปกครองเมืองศรีสัตนาถเพื่อพร้อมกันค้นคว้าจัดกิจกรรมเฮือทรงจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาถนครหลวงจันทน์ให้มีบรรยากาศถูกต้องตามที่ตามพร้อมและฟื้นฟูสมเป็นกิจกรรมของคนเมืองหลวงพวกเขาจะมีการจัดตลาดนัดเพื่อเป็นวันมาแสดงสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยเฉพาะปีนี้พวกเขาตกลงเอกภาพให้มีการแข่งเนื้อประเพณี55สีพายที่เป็นม้วนเสื้อโดยแม่คนลาวเป็นคนไทยเองทั้งหมดพวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับการม้วนมือจากคณะแข่งห้องขันเพราะว่าพวกเขาเชิญแขกอ้อมค่าเขาม้วนน้ำจะเฮ็ดให้กิจกรรมเนื้อส่วนประเทศนี้ปีนี้ให้คึกคืนและกระตือรือร้นที่ตามพร้อมนอกนั้นยังมีกีฬาเนื้อส่วนอาชีพสีพายประเภทเนื้อกีฬาหรือเนื้อสูตรและเนื้อ12สีพายทั้งเพศหญิงและเพศชายดูนครหลวงในจัดยุทธาบัตรจันทร์เห็นว่ามีบรรยากาศคึกคืนมาหลายสิบแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ตัวจริงมีความยุ่งยากมีนั่นขึ้นเขินพวกเขาจึงได้เอกภาพเป็นการจัดให้สูตรคู่กับเงินไขสำหรับเนื้อ55สุดท้ายที่เป็นมูลเสื้อแต่พวกเขาจะจัดใส่การจอดแจ้งกันหน้าผมชวนว่าดูวัดกันพวกเขาแบบนั้นชื่อต่อจัดคนไหนเงินไขเกิน30สุดท้ายตามเงินไขของหน้าที่มีได้ยังไง
0: ท่านศิริราชทงสินทองเพลงยังได้เชิญชวนมวลชนชาวนครหลวงจันทน์เมืองและแขวงใกล้เคียงจงพร้อมกันไปเที่ยวชมซึ่งภายในงานจะมีหลายกิจกรรมเป็นต้นงานวางแสดงสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือโอดอปพิเศษสาวนครหลวงจันทน์จงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนปกปักรักษาฮีดคองประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นมูลเสื้อเคียงคู่กับนครหลวงจันทน์ก็คือสัตว์ลาวตลอดไป
1: ปัจจุบันบรรดาตลาดอยู่ภายในนครหลวงจันทน์ได้กลับคืนมาเริ่มจำหน่ายสิ้นหมูเป็นปกติแล้วโดยเฉพาะตลาดลาวอุซี่เมืองศรีโคตบองเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและควบคุมราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดไว้ท่านนางสุดาลัยศรีคำแพงผู้บริหารตลาดลาวอุซี่เมืองศรีโคตบองนครหลวงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าตลาดลาวอุซี่ได้เริ่มนำเอาสิ้นหมูมาจำหน่ายเพื่อสนองให้แก่ผู้บริโภคก็คือสังคมตั้งแต่วันที่27กันยาเป็นต้นมาและสิ้นหมูที่นำมาจำหน่ายอยู่ภายในตลาดส่วนใหญ่มาจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์บริษัท CP โดยผ่านขบวนการผลิตการควบคุมและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสูงเฮ็ดให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความสะอาดและปลอดภัย
3: แนะนำลูกค้าต่อว่าซีนหมูนี่ จากซีพี
1: ท่านนางสุดาลัยศรีคำแพงให้ฮู้ตื่มว่าผ่านการลืมจำหน่ายทำอิฐเห็นว่าได้รับการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดีส่วนราคาของตลาดลาวออสตี้ได้ปฏิบัติตามการกำหนดของภาครัฐอย่างเข้มงวดโดยกำหนดราคาขายบ่ให้เกิน 90,000 กีบต่อกิโลปัจจุบันราคาขายตัวจริงแม่น 80,000 กีบหา 88,000 กีบต่อกิโลขึ้นกับประเภทของสิ้นพร้อมทั้งเรียกร้องถึงสังคมก็คือผู้บริโภคให้เอาใจใส่ในการปรุงแต่งสิ้นหมูให้สุกดีก่อนรับประทานทุกครั้งพอเสื้อพยาธิต่างๆจะถูกทำลายด้วยความร้อนและพยาธิในหมูจะบ่สามารถติดต่อใส่คนได
0: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 7:45 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแคว้งและเมืองรวมทั้งระบบโทรโข่งทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมณีอยู่ห้องรับแขกของแขวงบริคำไซท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชุมแขวงบริคำไซพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับการมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเบียกอยู่แขวงบริคำไซของท่านท้องจันทร์ภูมิพันธ์รองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะ
4: อุกาถึงกล่าวทางประธานสภาประชาชนแขวงต่างนาให้การนำของแขวงยังได้กล่าวแสดงการต้อนรับท่านรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นพร้อมทางตีราคาสูงต่อกับการลงมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกร่วมกับองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องภายในแขวงพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้รายงานสภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงตลอดระยะผ่านมาและทิศทางแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆในต่อหน้าโดยย่อให้กับท่านพร้อมด้วยคณะได้รับทราบจุดประสงค์ของการลงมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงบุรีคำไซของท่านรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่9พร้อมทางลงเฮ็ดเวียกกับองค์การจัดตั้งสหพันธ์กรรมบาลแขวงบุรีคำไซเพื่อสีนำเวียกงานบางด้านในต่อหน้าเนื่องในโอกาสที่ท่านพร้อมด้วยคณะได้ลงมาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงบุรีคำไซครั้งนี้ท่านยังได้นำเอาคอมพิวเตอร์จำนวน7ชุดรวมมูลค่า77ล้านกีบมอบให้กับองค์การปกครองแขวงเพื่อมอบต่อให้กับบดาเมือง7เมืองพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้มอบเงินจำนวน10ล้านกีบให้กับสหพันธ์กรรมบาลแขวงเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานบริหารภายในองค์การตื่มอีกสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบริคำไซ
0: กองประชุมปรึกษาหารือเวียกงานกลไกบริการรัฐผ่านประตูเดียวของแขวงสารวันจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีอยู่สมุทรสอนแขวงโดยการเป็นประธานของท่านประเดิมพรสนธนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสารวันมีคณะพิสอบเวียกงานแขนงการที่เกี่ยวของเขาห่วม
5: ด้วยปฏิบัติตามขอตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงสารวันเด็กที่948ลงวันที่17สิงหาคม2566ว่าโดยการแต่งตั้งคณะหาพิสอบ4นำรวมและกองเลขาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการของรัฐผ่านประตูเดียวคันแขวงการคนขัวปรึกษาหารือในครั้งนี้เพื่อสร้างความหับโหเข้าใจแน่เป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาในห่างคำแนะนำของประธานองค์การปกครองแขวงสารวันปัจจุบันแขวงสารวันเปิดศูนย์บริการกลไกการบริการของหลาดผ่านประตูเดียวทั้งหมดมี3ศูนย์บริการที่ขึ้นกับเมืองคือเมืองคงสิโดนเมืองเหล่างามและเมืองสารวันในเมื่อก่อนมีเก่าแขนงการภายหลังได้มีการโฮมการจัดตั้งเข้ากันแล้วได้บรรจุเวียกของ7แขนงการเข้าไปบริการคือกองวัชการป้องกันความสงบเมืองห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองห้องการการเงินเมืองห้องการโยธาธิการและขนส่งเมืองห้องการยุติธรรมเมืองการคนควรในครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างมีหน้าในเลิกซึ่งเพื่อเหตุให้ขอดการปฏิบัติเปียกงานกลไกบริการของรัฐผ่านประตูเดียวและการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
6: เวียงนครได้สกิสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีที่ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองไซแขวงอุดมไซได้จัดกองประชุมการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานโครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเขียวในระยะ6เดือนต้นปี และแผนการ6เดือนท้ายปี2026เข้าร่วมเป็นประธานของทานทองพูนบุญสมหวังห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
3: ในกองประชุมได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเกียวเป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับทุนการสนับสนุนจากกาฟีโดยผ่านสหกรณ์ลาวที่ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ใน3แขวงคือแขวงหัวพันเสียงขวางและแขวงอุดมไซอยู่ภายในแขวงอุดมไซแม้ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่2เมืองคือเมืองไซและเมืองลาในนั้นอยู่เมืองไซแม้ได้กำหนดเอาอยู่ใน13บ้านสร้างตั้งเป็นกลุ่มผลิตได้13กลุ่มคือกลุ่มปลูกซาบ้านหลัก4 14และกลุ่มมกกกกลุ่มปลูกผักบ้านหลัก3 12กลุ่มบ้านเวียงซาบ้านหลัก10บ้านห้วยอุ่นและบ้านนางามกลุ่มเลี้ยงเพิ่งคือบ้านกัดกลุ่มปลูกข้าวคือบ้านก่อน้อยกลุ่มเลี้ยงคังบ้านน้ำปลากลุ่มเลี้ยงสัตว์ใหญ่บ้านหัวน้ำบากกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านบ่อและบ้านโพนโฮมการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมในระยะ6เดือนต้นปี2026อยู่ภายในเมืองไซแมนจะตั้งปฏิบัติ2กิจกรรมคือกิจกรรมจัดกองประชุมพบปะหัวหน่วยธุรกิจและสาวกสิกรพร้อมทั้งฝึกอบรมการเขียนเพนธุรกิจให้กลุ่มผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเขียวนำเสนอเอาผู้ประกอบการและสาวกสิกรกลุ่มผลิตมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการตลาดแนะนำการเขียนเพนธุรกิจให้แก่กลุ่มผลิตกสิกรรม13กลุ่มเป้าหมายน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบดลมณีกันน้ำแขวงจำปาสักห่วมกับคณะนำเมืองสุขุมมาลงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์จำเป็นให้ประชาชน4บ้านอยู่เรียบตามแคมป์แม่น้ำคองที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในตาแสงอุทุมเมืองสุขุมมาแขวงจำปาสักโดยแม่นท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเป็นผู้มอบมีท่านจันทบูรณ์ศรีประเสริฐหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงอุทุมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม
7: ตามการรายงานของทานหัสกุลพิมสรรองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงอุทุมให้ฮู้ว่าตะแสงอุทุมมีเนื้อที่ทั้งหมด 12,969 เฮกตาร์ประกอบมี13บ้านมีประชากร 14,300 กว่าคนในนั้นเพศหญิง 7,300 กว่าคนมี 2,583 ครอบครัวและมี 2,750 หลังคาเรือนจากสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเฮ็ดให้พื้นที่นาถูกน้ำท่วมทั้งหมด231กว่าเฮกตาร์และเสียหาย96กว่าเฮกตาร์พื้นที่สวนถูกท่วมและเสียหาย5เฮกตาร์กว่าป่ากระสังเสียหาย20กระสังมีป่า 10,000 กว่าโตรวมมูลค่าการเสียหาย1ตื้อ189ล้านกว่ากีบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัยในครั้งนี้ได้มอบข้าวเหนียว1ต้นน้ำดื่ม93แพ็คน้ำหวาน24แก๊สมี2แก๊สและเสือสุสีบ10ผืนรวมมูลค่าเกือบ40ล้านกีบการช่วยเหลือครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนด้านอุปโภคบริโภคในระยะที่ประชาชนกำลังประสบผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและอยู่ในจุดพักเศร้าต่างๆพร้อมนี้ท่านสมบูรณ์เครื่องวงซ้ายยังในเหยียกห้องให้ครอบครัวผู้ประสบภัยนำใส่เครื่องช่วยเหลืออย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจแก่ประชาชนให้มีความบุกบืนและหาวหาญในการฟื้นฟูการผลิตและสร้างครอบครัวให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวพิรวัลเพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสักรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบดมณีกระทรวงภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลของการสำรวจสมรรถครัวปี2025ซึ่งสี่ให้เห็นว่าประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นรวมทั้งสาวต่างประเทศมีประมาณ122ล้านกว่าคนเมื่อนับมาฮอดวันที่1ตุลาคม2025ลดลงประมาณ3ล้านกว่าคนหรือ 2.5 ส่วนห้อยจากปี2020บทรายงานระบุว่าญี่ปุ่นได้ดำเนินการสำรวจสมรรถครัวทุกๆ5ปีนับตั้งแต่ปี1920และจำนวนประชากรได้ลดลงติดต่อกันในการสำรวจ3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่การลดลงครั้งทำอิฐในปี2015โดยตัวเลขจำนวนประชากรทั้งหมดล่าสุดแบ่งเป็นเพศชายประมาณ59ล้านกว่าคนและเพศหญิง63ล้านกว่าคนสำหรับจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปได้กวมเอาอัตราสูงสุดแบบบ่เคยมีมาก่อนถึง29กว่าส่วนห้อยของประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นซึ่งเน้นให้เห็นถึงความกดดัน ด้านประชากรที่ญี่ปุ่นกำลังประเสริญจากสังคมผู้อายุสูงอย่างไววาในปัจจุบันโตเกียวเป็นแขวงเดียวในบรรดา47แขวงของญี่ปุ่นที่มีจำนวนของประชากรเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่การสำรวจสมรรถครัวข้างก่อนในปี2020โดยมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 189,000 คน
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบุรุษมณีกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของสาธารณรัฐเกาหลีเปิดเผยในวันที่1ตุลาคมในเดือนกันยาผ่านมายอดจำนวนการส่งออกสินค้าของสาธารณรัฐเกาหลีบรรลุ 129,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 83.5% เมื่อเทียบเซเลนยาเดียวกันของปีก่อนนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์โดยได้รับแห่งสุขโยจากการส่งออกชิปที่บรรลุระดับ 60,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐส่วนยอดการนำเข้ารวมมี 71,090 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบใส่เป็นหลายปีเหตุให้สาธารณรัฐเกาหลีเกินดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร
1: ์ตามข่าวต่างประเทศเมืองบูดูมานีสำนักงานสื่อสารทางด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าค้างสะสมน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 922,000 ถังในอาทิตย์ผ่านมาในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะดุลง 700,000 ถังสำหรับค้างสะสมน้ำมันดิบอยู่เมืองคูซิงรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 553,000 ถังนอกจากนั้นค้างสะสมน้ำมันแอดซังลดลง1ล้านกว่าถังเมื่ออาทิตย์ผ่านมาซึ่งกลุ่มกันข้ามกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 500,000 ถัง
0: วันที่1ตุลาคมนี้ทานฝูซ่งผู้ตั้งนาถาวรของจีนประจำองค์การสหประชาชาติได้ต่างนา28ประเทศที่มีทัศนะคล้ายคือกันประกอบคำเห็นร่วมเกี่ยวกับมาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวอยู่คณะกรรมการสังคมมนุษยธรรมและวัฒนธรรมหรือคณะกรรมการที่3ของสมาชิกองค์การสหประชาชาติโดยเรียกท้วงให้ประชาคมโลกเด็ดเดี่ยวสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวทานฝูซ่งกล่าวว่ามาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวได้ละเมิดหลักการที่อธิปไตยทุกประเทศเสมอภาพกันและหัวมือกันละเมิดจุดประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติทั้งฝ่าฝืนกับลัทธิหลายฝ่ายและกฎหมายสากลได้สร้างผลให้ตามมาที่นักหน่วงต่อประเทศและประชาชนที่เป็นเป้าหมายของมาตรการบังคับเป็นภัยคมคู่ต่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารพลังงานและการเงินเป็นสิ่งกีดขวางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง28ประเทศได้กล่าวย้ำว่าคัดค้านมาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวเฮียงห้องให้ประเทศตะเบนตุกจำนวนหนึ่งยกเลิกอย่างสิ้นเชิงโดยบ่มีเงื่อนไขใดๆทั้งเฮียงห้องให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การจัดตั้งสากลร่วมกันคัดค้านมาตรการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้สนองการสนับสนุนให้แก่ประเทศที่ถูกลงโทษที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและสมภวันมาวงไสอ

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาห่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญสบายดีท่านผู้ฟังที่คิดน้อยถึงเมิดตุผู้ทุกคนรายการพร้อมกับพบกันเป็นประจำเนาะกับการอบรมเวียกงานเวียกบ้านการเมืองข่าวต่างๆเกิดขึ้นในทั่วประเทศมาลมมาว่าสู่ท่านฟังกับรายการลุงสร้างลุงสาเมื่อนี้ลุงสร้างเพิ่นบ่อยู่อยากมิดหน่อยนึงเมื่อนี้ลุงสามาเว้ามาว่าให้ฟังผู้เดียวเนาะว่าอาทิตย์ผ่านมาเป็นแนวใดๆกับข่าวๆเกิดขึ้นอยู่บ้านเมืองเฮาอาทิตย์ต่อไปจะเป็นแนวใดก็จะมาเว้ามาลมสู่ท่านฟัง30นาทีเต็มๆกับลุงสร้างลุงสาพวกเราเริ่มแต่เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 หรือว่า30นาทีมาโอมาลมกันเวียกงานข่าวต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศลาวของพวกเราว่าจะเป็นทั้งเวียกข่าวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจบ่หรือปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสแกมเมอร์นี่ก็ยังถือว่ายังหลายอยู่เด้บรรดาท่านผู้ฟังยังเกิดขึ้นหลายยังเห็นเกือบว่าถูกมือเลยที่ประทางเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ไปทำลายหรือว่าไปจับกลุ่มเอาหั่นแหละแล้วก็ได้ส่งกลับคืนประเทศหลายสุดละแต่ก็ยังเห็นอยู่คือเก่ามื้อนี้ก็ยังมีหลายเรื่องลมสู่สันฟังเนื่องจากลุงสาบ่อยู่ลุงสางก็สิมาว่ามาว่ามาฝอยสู่ฟังเพียงผู้เดียวกันไปก่อนเนาะโดยสมมุติเป็นผลสำเร็จก่อนประชุมครบคณะวิสามัญของคณะพนักงานสุดกลางพรรคสมัยที่12ว่าเพิ่นสำเร็จอันใดกันแด่และเวียกงานใดที่เพิ่นจะมีการจัดตั้งปฏิบัติในขั้นต่อไปและนอกจากนี้แล้วทางสภาแห่งชาติเพิ่นก็ได้จะพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญของชาติในหลายปัญหาด้วยกันในโอกาสที่จะเปิดกองประชุมในมืออื่นนี่ได้มือวันจันทร์นี่แหละท่านผู้ฟังมือวันจันทร์วันที่5นี่เปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการทางวิทยุกระจายแห่งชาติเพิ่นก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับพิธีเปิดกองประชุมก็อย่าลืมเนาะทุกท่านติดตามรับฟังได้นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาต่างๆอยู่ตามแขวงต่างๆบ่จะเป็นโครงการพัฒนาตัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจอยู่เมืองท่าแขวงแขวงขมวนปัจจุบันนี้คืบหน้าไป90กว่าส่วนห้อยแล้วรายละเอียดต่างๆนี่จะล้มสู่ท่านฟังกันเป็นแต่ละอย่างกันไปเนาะพวกเรามาเริ่มต้นการโอลมหรือว่าว่าสู่ท่านฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12กองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12แม่นภายใต้การเป็นประธานของสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศแม่นดำเนินมาเป็นเวลา4วันแล้วก็ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามในวันที่1ตุลานี้ซึ่งได้สำเร็จก่อนแผนการเบื้องต้นอีก1วันกองประชุมแม่นดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟุดฟื้นที่ดีบรรดาสหายศูนย์กลางพรรคและยกสูงความรับผิดชอบการเมืองสุ่มใส่การค้นคั่วและกับประกอบคำคิดเห็นตัวเนื้อในต้นต่อของกองประชุมซึ่งเป็นการพันขยายแนวทางแผนนโยบายที่ว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกให้เป็นละเอียดและเข้าสู่ตัวจริงกองประชุมเป็นได้รับพ้องเอา3ทางมติและให้ทิศที่นำต่อการสืบต่อแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและปัญหารถเถื่อนรถน้ำเขาบ่ถูกกฎหมายในโอกาสนี้สายทองรุ่นศรีสุริตก็ได้มีความเห็นสีนำเน้นนักตื่มบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายศูนย์กลางพรรคนำไปจัดตั้งพันขยายและปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงเช่นว่าเพิ่มทวีการนำพาสีนำและซุ่มใส่แก้ไขบรรดาปรากฏการย่อท้อที่ว่าเป็นปัญหาเคียงฮ้อนในสังคมเช่นว่าปัญหาอาวุธเถื่อนยาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์ปุ้นจี้สิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนการคุ้มครองสื่อออนไลน์ที่บิดเบือนให้ดีขึ้นและก็สืบต่อสีน้ำการแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเป็นต้นกันแม่นถนนหนทางระบบชลประทานเขตธรรมหากินการผลิตให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวและโดยพื้นฐานพิเศษแม่นให้ช่วยครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตผู้เสียเงินอยู่อาศัยผู้เสียเล่าเข้าและก็อื่นๆพร้อมนั้นก็ให้สืบต่อสีน้ำมีทิศมีมาตรการอันเหมาะสมเพื่อว่าแก้ไขความยุ่งยากฝืดเครื่องค่าของชีพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานทหารตำรวจ
ก็เอาใจใส่ซี่น้ำเก็บเกี่ยวรักษาผลผลิตฤดูฝนและก็เกี่ยมให้การผลิตฤดูแล้งการสุกยู่ผลิตเป็นสินค้าของแห้งขณะการเกี่ยวข้องต้องลงซวยด้านเทคนิควีซ่าการแนวพันธุ์ปัญหาราคาปัญหาตลาดรัฐบาลก็คือคณะผักองค์การปกครองแต่ละขั้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบให้หลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อพันขยายและก็จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติวาริการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต้องเฮ็ดให้แข็งแรงเข้าสู่ลงเลิกและจับต้องให้ได้พร้อมนั้นสืบต่อปรับปรุงระบอบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะผักทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นให้แท้ถึงตัวจริงปฏิบัติเข้มงวดหลักการล้มศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะเสริมขยายความสามัคคีและความเอกภาพเป็นปึกแผ่นที่เป็นมุนเสื้อลีงามของผักเฮาให้นักแน่นสู่บาดก้าวใหม่แก้ไขปัญหาตัวจริงที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างทันการเอาใจใส่ป้องกันต้านและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อความบ่โปร่งใสการฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นในกลุ่มจากการจัดตั้งและชั้นแถวพนักงานแต่ละขั้นถ้าบอนใดหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องได้ลงเลิกซีน้ำกอดการและแก้ไขให้ได้นอกจากนี้ซีน้ำให้คณะภาคทุกขั้นยกสูงความรับผิดชอบแก้ไขปัญหาลุกเทือนแก้ไขการลักลอบขุดค้นเหตุธาตุป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให้เข้มงวดสืบต่อซีน้ำก็เก็บกองประชุมสรุปเวียกงานกองสังหารฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความยุ่งยากความทุกข์ยากและกับเวียกงานสามสั่งติดพันกับการสรุปบั้นแข่งขันย่องย่อหักศาสตร์และพัฒนาพร้อมนั้นซีน้ำกะเกียมดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประจำปี2016ในตอนท้ายสายเลขาธิการใหญ่ได้เรียกร้องให้บรรดาสหายศูนย์กลางพรรคจงพร้อมกันเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกปืนสู่ซนสุมสติปัญญาเหงื่อแหงเข้าในการนำพาสีน้ำสำรวจกฎกาตีราคากันตืมในแต่ละของเขตขแนงการและท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบเพื่อยู่แหงขบวนการตัวจริงให้พ้นเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคด้วยการสีน้ำบรรษาและกฎกาอย่างแท้ถึงเพิ่มทวีความห้าวหาญบุกบืนยกสูงความรับผิดชอบการเมืองการที่แท้ทำจริงให้สูงขึ้นกว่าเก่าบนจิตใจบุกทะลุแก้ไขอุปสรรคกีดขวางอัดตันกดนงต่างๆเกี่ยวกับการบริการการคุ้มครองบริหารรัฐอยู่แต่ละแขนงการแต่ละขั้นให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นวองไวขึ้นและมีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่านั่นก็เป็นผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่รายการลุงสร้างลุงสานี่มานำเสนอหรือมาเว้าสู่บรรดาท่านผู้ฟังได้รับรู้และก็เข้าใจไปพร้อมกันวันนี้ไปติดตามเบิ่งเกี่ยวกับสมัยแห่งชาตินี่เพิ่นจะพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติในระยะที่ก็เปิดกองประชุมของสมัยแห่งชาติอยู่ที่หอสมัยแห่งชาติในมื้อวันจันทร์นี้วันที่5นี่แหละเริ่มวันที่5ไปจนฮอดวันที่21เพิ่นก็จะมีการถ่ายทอดสดทางวิทยุแดทางโทรภาพแดทานได้ติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันเนาะคือในวันพฤหัสที่ผ่านมานี้ห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนซึ่งมีเรื่องในว่าห้องการสภาแห่งชาติขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงแจ้งมายังบรรดาท่านกับน้ำพักรัฐพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรชาวพวกแรงงานประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรับทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะได้เปิดขึ้นในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่สภาแห่งชาติจะใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติคือพิจารณาหาพ้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณาหาพ้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2016และทิศทางแผนการประจำปี2017
พิจารณาหาพ้องเอาบริงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2015ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐพิจารณาหาพ้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การกฎหมายแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017พิจารณาหับห้องเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่นี่มี1ฉบับคือหางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายปรับปรุงนี่มี7ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโอกาสนี้ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ได้เชิญชวนบรรดาท่านกับน้ำพักรัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรชาวฝูงแห่งงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสรรคนในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามการดำเนินกองประชุมครั้งนี้ผ่านทางพาหนะสื่อมวลชนในระยะดำเนินกองประชุมได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดเห็นและคำเสนอโดยกลุ่มจากประชาชนที่มีความสนใจและมีข้อเสนอต่อการดำเนินกองประชุมดังกล่าวนั้นโดยผ่าน3-2ทางคือ2ทางที่1แม่นสายด่วน156เริ่มแต่วันที่5ถึงวันที่21ตุลานี้ในโมงรัฐการ2ทางที่2แม่นอีเมลหน้าลาวจำ156@gmail.com และ2ทางที่3แม่นแอปลาวหน้าท่านใดสนใจอยากมีคำเห็นใดหรือว่าสะดวกทั้งสองทางใดก็สามารถส่งคำเห็นของท่านนั้นไปหาเพื่อนจะส่งต่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อไปค้นคว้าพิจารณาจะแก้ไขปรับปรุงนั่นใดให้มันสอดคล้องให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่ท่านเสนอไปนั้นนั่นก็แม่นสภาแห่งชาติเพิ่นแจ้งเพื่อจะดำเนินกองประชุมในมื้อวันจันทร์นี้เนาะในวันที่5ที่จะมาถึงนี้แล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็จะได้ทำการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดยังเป็นทางการนั้นให้ท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันอยู่ในทั่วประเทศมาฟังอีกข่าวหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยว่าไปฮอดซะแล้วยังเฮ็ดอยู่บ่หรือว่ายุดละเพิ่นเดินหน้าเลยเด้อบรรดาท่านผู้ฟังเดินหน้าเฮ็ดแล้วเนาะมีการประชุมกันเรียบร้อยละเดินหน้าแล้วโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยบริคําไซเล็งแผนสดซื้อหรือว่าทดแทนประชาชนก่อนเสื่อมต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามการสิวันในเมืองบดุลมานี้ถือว่ารายงานความคืบหน้าโครงการเวียงจันทน์ทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยล่าสุดนี้ทางการทางแขวงบุรีรัมย์ไซเพิ่นได้เปิดเผยห่างแผนการสดซื้อค่าเสียหายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในระยะแต่ปากสันหาแทงถุยเนาะระยะทางนี่203กว่ากิโลเมตรโดยได้นำเอาห่างอัตราสดซื้อดังกล่าวนั้นมาเผยแพร่อยู่ของการบ้านทองใหญ่เมืองปากสันแขวงบริคำไซให้ครอบครัวที่ได้รับถึงผลกระทบภาคส่วนเกี่ยวข้องได้กวดกาพร้อมทั้งประกอบคำคิดเห็นเพื่อสุกยู่ให้โครงการที่รัฐบาล2ประเทศได้ตกลงหัวมือกันนั้นตั้งแต่ปี2016สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างว่องไวสำหรับแผนสดซื้อดังกล่าวนั้นจะกลุ่มเอาทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างพืชผักผลและปลูกต้นไม้กินมากรวมถึงผลกระทบต่อฮีของประเพณีอาจเกิดขึ้นพิเศษแม่นกำหนดให้เจ้าของโครงการนี้ต้องโอนเงินสดซื้อเต็มจำนวนเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนโดยกงภายใน60วันรัฐการหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติและมีผลบังคับใช้สินทางด่วนระยะนี้จะเริ่มแต่บ้านทองใหญ่เมืองปากสันผ่าน28บ้านใน4เมืองคือผ่านเมืองปากสันบริคันเวียงทองและกับเมืองไซจำพรมุ่งหน้าสู่ชายแดนลาวเวียดนามพร้อมทั้งเสื่อมต่อกับทางหลวงแห่งชาติเลขที่13ใต้อีกด้วยและเส้นทางสายนี้ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญเพราะว่าแขวงบริคำไซเป็นจุดสำคัญ
เสื่อมต่อที่ใกล้ที่สุดระหว่างเวียดนามและไทยโดยผ่านลาวซึ่งจะช่วยยกระดับการเสื่อมโยงภาคพื้นสุขยู่การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลโดยในการพบปะเมื่อบรรณมณีระหว่างสหายธงศรีสุริตประธานประเทศและสหายฟาร์มยตุกทองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการของเวียดนามได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันที่จะสืบต่อสุขยู่โครงการนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมส่วนทางเวียดนามโครงการทางด่วนวิ่งแทงถุยมูลค่า910ล้านดอลลาร์มีความยาวประมาณ60กิโลเมตรจากแขวงยี่อานหาด่านสากลแทงถุยน้ำอ่อนก็ได้เริ่มลงมือก่อสร้างแล้วนับแต่วันที่18พฤษภาปีนี้และมีกำหนดสำเร็จในปี2029โดยระบบขั้วนี้51แห่งทางลอด58แห่งและอุโมงค์เจาะผ่านภูไดเวยาวนี่485เมตรซึ่งแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองชาติในการเสื่อมจอดพื้นฐานของรางคมนาคมและเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันนี้มันความคืบหน้าหลายคนย่านว่าบ่เกิดเนาะโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยจะสร้างผลประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ทางลาวทางเวียดนามนอกจากนี้ก็ให้แก่บรรดาประเทศอาเซียนเนื่องจากว่าทั้งไทยถ้าว่าจะขนสินค้าผ่านไปเวียดนามก็ผ่านเส้นทางสานี้ก็จะสะดวกสบายว่องไวขึ้นกว่าเก่าเนาะนอกจากนี้จะทุละลามไปฮอดทางมาเลเซียสิงคโปร์พุ่นละถ้าว่าต้องการเอาสินค้าผ่านเส้นทางก็สามารถผ่านมาทางเข้ามหาประเทศไทยประเทศไทยก็ส่งต่อมาทางลาวแล้วส่งต่อไปไทยไปเวียดนามอันนี้ก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญอันหนึ่งถือว่าเป็นสายเลือดรอเลี้ยงประชาชนอาเซียนก็ว่าได้ก็ขอชมเชยก็หวังว่าพวกเขาจะได้นำใส่เส้นทางในไวๆนี้เพื่อกำหนดจะให้สำเร็จในปี2029ก็อีกบ่ดนได้ท่านผู้ฟังท่านผู้อ่านมีรายการทั้งหลาย2029 27 28 29เอาพวกเขาก็อดไปน้ำกันเนาะอีก3ปีถ้าพวกเขาสิได้ไปเที่ยวเวียดนามไปยามเวียดนามไปหาฮอดฮานอยด้วยเส้นทางด่วนนี้จะสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่าก็ยังอยู่ในเวียกงานการสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองกันอยู่พวกเขาจะไปบึงโครงการอยู่ทางเมืองท่าแขกแขวงขมวนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาตัวเมืองตามแล้วเศรษฐกิจ GMSC ในเมืองท่าแขกแขวงขมวนมีความคืบหน้าไปแล้ว95กว่าส่วนห้อยในขณะที่คณะทบทวนจากกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งและธนาคารพัฒนาอาเซียนแม้ในลงติดตามเวียกงานภาคสนามพร้อมสีน้ำให้เล่งก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนและหับประกันคุณภาพได้ในวันที่30กันยาที่ผ่านมานี้คณะทบทวนโครงการ GMSC นำโดยท่านบุญตาอ่อนนาวงหัวหน้ากรมเคหะและผังเมืองกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งท่านโพไซคัตติญราชหัวหน้าแผนกยุทธาธิการและขนส่งแขวงขมวนท่านนางสุดาลัยส่วนนวงเจ้าหน้าที่อาวุโสและหัวหน้าคณะทบทวนโครงการต่างหน้าธนาคารพัฒนาอาเซียนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ลงติดตามกวดกาเวียกงานภาคสนามใน3กิจกรรมหลักของโครงการประกอบมีระบบระบายน้ำประตูน้ำห้วยปากสิมังเวียกป้องกันตะฟางเจือนแม่น้ำของและเวียกงานอนุรักษ์มรดกเขตเมืองเก่าแต่โครงการไปรษณีย์เก่าหาเดินน้ำพุคณะกรรมการเป็นได้หับฟังการรายงานความคืบหน้าบัญหาอุปสรรคและการปฏิบัติมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมสำหรับเวียกงานป้องกันตะฟังเจียนมี2สัญญารวมมีมูลค่าหลังปรับแก้นี่แม่น13ล้านกว่าดอลลาร์ประกอบมีสัญญาที่1มูลค่า8ล้าน6แสนกว่าดอลลาร์หับเมาโดยบริษัท LSM ก่อสร้างจำกัดผู้เดียวแต่เขตทาดานหาห่วยสะคามบ้านเหล่าโพไซปากสิมังเหล่าผู้คำปากสิมังมวงสุมและสัญญาที่2มูลค่า4ล้าน4แสนกว่าดอลลาร์ดำเนินงานโดยบริษัทแสงมีไซครบวงจรจำกัดผู้เดียวโซนบี้แต่เขตทาดานฮอดอ่างน้ำประปาจอมแก้วในโอกาสนี้ท่านบุญตาอนวงมีคำเห็นสีน้ำให้ทีมงานและผู้หับเหมาเร่งจะตั้งปฏิบัติด้วยการควบคู่กับการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ท่านโพไซคัตติญราชยังได้เน้นว่าโครงการนี้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเมืองท่าแขกแขวงขมวนให้มีระบบระบายน้ำที่ดีลดพลความเสี่ยงน้ำท่วมและตะฟังเสาะเจือนพร้อมทางปกปักรักษาอนุรักษ์มรดกประวัติศาสตร์ของเมืองพระเนกยุทธไทยกันและขนส่งแขวงขมวนจะสืบต่อประสานสมทบและอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการสำเร็จตามแผนการส่วนท่านสุดาลัยสุวรรณวงศ์ในนามต่างนาธนาคารพัฒนาอาเซียนได้ชมเชยความพยายามของทุกภาคส่วนและยืนยันจะสืบต่อประสานงานกับรัฐบาล
เพื่อเร่งรัดโครงการให้บรรลุเป้าหมายและรับประกันว่าโครงการจะนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงโครงการ GMSC ได้รับทุนเสนอจากธนาคารพัฒนาอาเซียน54 ล้านดอลลาร์มีเป้าหมายปรับปรุงโครงรางตัวเมืองและเพิ่มความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศให้บรรดาตัวเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวเศรษฐกิจรวมทั้งเมืองท่าแขกแขวงขมวนและเมืองปากสันแขวงหรือคำไซโครงการมีกำหนดสำเร็จในวันที่30 มิถุนายน 2027ถือว่าปีหน้าเดือน6ปีหน้าจะให้สำเร็จกังว่าคงจะสำเร็จตามแผนการถ้าว่าสำเร็จแน่นอนล่ะภูมิทัศน์หรือว่าเขตนั้นก็จะมีความสวยงามขึ้นเป็นเรียบขึ้นกว่าเก่ากับจะเป็นบอนท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งอยู่ตามเขมของเมืองท่าแขกแขวงขมวนเนาะมาติดตามเบิ่งข่าวเกี่ยวกับการยกระดับคุ้มครองประกันสังคมและก็สิทธิที่ให้งานให้ชาวเกษตรกรนี่ 32,000 กว่าคนอยู่ใน7แขวงท่านผู้ฟังกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การสากลเปิดโครงการสร้างความก้าวหน้าให้ระบบปกป้องสังคมและสิทธิด้านแรงงานสำหรับชาวเกษตรกรในแขนงกาแฟแขนงซาและกับป่าไม้เรียกว่าโซล่า2ในวันที่19กันยายนผ่านมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติกล่าวเปิดโดยท่านนางแก้วจันทวีไสยห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีท่านมาร์กการาเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาวมีท่านลัสโยฮันเซนห้องผู้อำนวยการห้องการองค์การแรงงานสากลประจำประเทศไทยกัมพูชาลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีนี้ท่านนางแก้วจันทวีไสยแสดงความสมเสือและขอบใจอย่างสูงต่อสหภาพยุโรปที่ว่าได้ถึงสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยผ่านองค์การแรงงานสากลซึ่งมอบให้องค์การประกันสังคมแห่งชาติร่วมกับองค์การจัดตั้ง3ฝ่ายเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติท่านเน้นนักให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าแรงงานในแขนงอุตสาหกรรมกาแฟซาและภาคกิจกรรมป่าไม้ของลาวยังประสบกับสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นเป็นการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นนอกระบบและตามฤดูกาลความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในงานยังมีจำกัดขาดสัญญาการจ้างงานที่ถูกต้องและการคุ้มครองด้านประกันสังคมยังประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานความหุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศเรื่องอื่นเพื่อแก้ไขปัญหานี้โครงการโซล่า2จะสุ่มใส่ส่งเสริมสิทธิแรงงานปรับปรุงการเข้าถึงการคุ้มครองประกันสังคมความปลอดภัยในอาชีพและสุขภาพของงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายชาวเกษตรกร 32,000 คนใน16เมืองของ7แขวงมีแขวงพงศลีหลวงลำทาหลวงพะบางเสียงขวงหัวพันเวียงจันทน์และแขวงขมวนโดยจะจัดตั้งปี2026-2030โครงการนี้เป็นการพันขยายผลสำเร็จจากระยะที่1 2014-2024ที่ได้ปฏิบัติอยู่3แขวงภาคใต้การจัดตั้งปฏิบัติแมนการผสมผสานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมองค์การประกันสังคมแห่งชาติห้องการประกันสังคมแขวงเมืองต่างหน้าพวกแรงงานสหพันธ์กรรมการลาวสหพันธ์แรงงานลาวองค์การแรงงานนอกระบบและต่างหน้าผู้แรงงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกาแฟลาวสมาคมซาพร้อมด้วยอำนาจการปกครองท้องถิ่นตอนท้ายท่านห้องรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าการปกป้องทางสังคมแม่นสิทธิมนุษย์และผู้ให้งานทุกคนมีสิทธิในการเฮ็ดเวียกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันค้นคว้ากาเกียมและเริ่มจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งหวังให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในแขนงกาแฟซาและป่าไม้ส่งผลโดยกงต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยืนยงอันนี้เป็นเวียกงานที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญขึ้นความสำคัญจึงได้ยกระดับการคุ้มครองประกันสังคมและสิทธิแรงงานชาวเกษตรกรถึง 32,000 กว่าคนอยู่ใน7แขวงของลาวเฮาโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานสากลและจากทางสภาพยุโรปมาฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อนอกเกี่ยวกับคณะผู้แทนคณะโฆษณาอุมศูนย์กลางผักเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามคณะผู้แทนคณะโฆษณาอุมศูนย์กลางผักประชาชนประเทศลาวนำโดยท่านสาคอนพรหมราชห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุมศูนย์กลางผักพร้อมด้วยคณะได้ไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามในระหว่างวันที่28 กันยา-2 ตุลานี้การเยี่ยมยามครั้งนี้
ในตอนเช้าวันที่29กันยาพันธ์มาอยู่ที่ฮานอยขณะได้พบปะเฮ็ดเวียกกับคณะโฆษณาศึกษาและขนขวยศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนำโดยท่านฟาร์มซนถุยห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคในการพบปะสองฝ่ายได้แจ้งให้กันทราบสภาพการเมืองเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศพร้อมทั้งตีราคาสูงเกี่ยวกับการร่วมมือสองฝ่ายในระยะแต่ปี2022หา2026พร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาลือเกี่ยวกับทิศทางการพัวพันห่วมมือในต่อหน้าเป็นต้นแมนการร่วมมือในระยะ2027หา2031เฮียงคู่กันนั้นสองฝ่ายจะอยู่แห่งการร่วมมือด้านสื่อมวลชนการพิมพ์จำหน่ายข้อมูลข่าวสารต่างประเทศและการโฆษณาในแพลตฟอร์มดิจิตอลประสานสมทบผลิตภัณฑ์สื่อผสมเอื้อนว่ามัลติมีเดียประสานสมทบกันในการรับรู้ตอบโต้และการโต้แย้งข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนเกี่ยวกับสายพันธุ์ลาวเวียดนามและในมื้อเดียวกันคณะก็ได้ไปเยี่ยมคำนับทันจิงวอนเกียตหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาและขนขวยศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในวันที่30กันยายนผ่านมาคณะก็ได้ไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงแข่งหัวในโอกาสนี้คณะก็ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและบุหันสถานจำนวนหนึ่งอยู่เมืองยาจางอีกด้วยอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนคณะโฆษณาองค์ศูนย์กลางพรรคอยู่ที่เวียดนามมาติดตามข่าวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ยุทธ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ้านเฮามีหลายปัญหาบ่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์ต่างๆแล้วก็ตัวเหยาะหลอกลวงต้มตุ๋นมีหลายปัญหาท่านผู้ฟังพร้อมไปติดตามเบิ่งทางเมืองหนองบัวกันก่อนทางป้องกันคนสงบเมืองหนองบัวแขวงขมวนจับตัวพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลาง 100,000 เม็ดสมควรเนาะท่านพันโทพลวิไลสุดจันทลาหัวหน้ากรมสังกัดป้องกันความสงบเมืองหนองบัวแขวงขมวนแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแขวงขมวนในวันที่1ตุลาคมนี้ว่าเดือนกันยาผ่านมานี้สามารถมั่งคดีได้2รายก็คือคดีรายที่1วันที่4กันยา2026เวลา 14:00 นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะสามารถกักตัวเป้าหมายซื้อขายยาเสพติดได้1คนซื้อเท่าพันมหาวงศ์ภักดีอายุ34ปีเป็นประชาชนอยู่บ้านผาสร้างเมืองคุณคำแขวงขมวนพร้อมของกลางยาบ้านี่ 8,000 เม็ดอยู่เฮือนผักแห่งหนึ่งขอบเขตเทศบาลเมืองหนองบกผ่านการสืบสวนสอบสวนผลหาผู้ร่วมขบวนการฮอดเวลา 17:00 นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะสามารถกักตัวเป้าหมายได้อีก2คนซื้อเท่าป่านี้วิไลพันธ์อายุ31ปีประชาชนอยู่บ้านผ่าสร้างเมืองขุนคำแขวงขมวนและเท่าตัวนี้พรมมหาราชอายุ30ปีอยู่บ้านนาเลียงเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซพร้อมของกลางยาบ้าอีก 8,000 เม็ดและพวกผู้เกี่ยวก็ได้รับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ว่ายาบ้าจำนวนนั้นแม่นเป็นของพวกผู้เกี่ยวแท้และก็ได้แบ่งกันเพื่อจะไปจำหน่ายแต่ถูกเจ้าหน้าที่เข้ากักตัวมาดำเนินคดีมานี้รายที่2ในวันที่20กันยายนผ่านมาเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจหน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดป้องกันความสงบเมืองหนองบกแขวงขมวนก็สามารถกักตัวกลุ่มคนที่ต้องสงสัยซื้อขายยาเสพติดได้2คนซื้อเท่าเพชรสมอนแสงดาราอายุ41ปีประชาชนอยู่บ้านดงดอกไม้เมืองไสผู้ทองแขวงสันเขตและเท่าสมสนุกจันทวงศ์อายุ39ปีประชาชนอยู่บ้านนาบอนเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 84,000 เม็ดเสื่องไว้ในรถจิ๊ปสีเทาปัจจุบันต่อกับ2รายคดีนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมายบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมที่บ่หมดบ่สุดบ่เสี่ยงจักเถื่อเนาะปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นทุกมื้อแต่รัฐบาลเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจได้ก็ถือว่าได้มีการปราบปรามทุกมื้อเช่นเดียวกันก็นั้นก็เป็นปัญหาต่างๆหรือว่าข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศมาเว้ามาโอ้มาลมกันกับรายการลุงสร้างลุงสาลุงสร้างบ่ได้มาลุงสาเลยมาฟอยผู้เดียวก็อยากเงียบๆเงาหน่อยนึงเนาะบรรดาท่านบรรยากาศจะเงียบเงาเนื่องจากว่าเว้าผู้เดียว30นาที เวลาก็หมดลงพอดีกำลังลมมวนมื้อนี้ลุงสร้างลุงสารายการลุงสาลุงสาพร้อมด้วยผู้บันทึกเสียงพวกเฮากับศิลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปสบายดี

นกันยังจมลงมาเทชัวชดาตอนใจในชดาจักขันละมุกมลงตัวเป็นตุสตงจัวเป็นมงสุจีเกจระขวาเราชินจีจอนตันตุสตงจัวนุนอกุญญาจอนนุวันสาวนุติเปลูเก่าหลีชงออสเซียนหนึ่งเก่าเจ้าเทกุหัสเจ้าลูกเก่าหลีกิชาเนี่ยจอนนุนอละเนี่ยสิกตินึกจ่าเทจมลงมาเทชัวชดาลูชิเฮจันยงหมู่จังเคิงเก่าหลียาลินตาลูกเก่าหลีเรากูแต่ตัวละฮอนลูเก่าอิลีเหล่ากูเหล่ายศชาชัยชัยชัวจินได้ตันเดนละเทซื้อยาลินดาวัดเทเจเชียเตียเปเนสิกติหนึ่งจ่าเฉดเยาวอดจีเหล่ายาเต่าชีจอวงมุกอนจ่าลีลู่ใจลุ่นยงจึงสัญญาจนตากูยาเตเกชัวชาวเตเชลาเชซื้อเต็มเปลเตปอเกอโอลิจาเกาะเต่าใจเซนจีชงหล่อเปยาเต่าชีจอหมู่ตู่ก่อนจ่าจนลู่ใจลุ่นยงขอนายาเอขอจึงเจงยาโรเกคือนอคือเฮาท่านเดินเตกีคือนอกคือเฮาตูเชลาเชียสื่อได้ละย้อนจงให้เตียเปเตมิตุมิโยะจอกเกินเต้าเกินเต้านึกกูย่อหล่อเต้าอิลุหลีนอกเกลอหล่อย่อยาลินเต้าวะที่จะเชื่อให้เตียเปเนี่ยจิกิตินิจจาเชดาหล่อโยชิเจ้ามอเชนเทเปเตมิตุมิโยะก็เต้าเชนจอดเต้าจอกเกินเต้าเกินเต้าเอเก

ไอ้เจ้าชอชอจะหลอมป่าเจ้ารู้เจนตูนอนอไอ้เจ้าอยู่เต็มมีตุ้มมีหัวอายาตีเนี่ยเตะสีมวนนุ่งเชียเต่านาสกัดจิตสมัวกามอเข้าถั่วเนี่ยเจ้ารู้ใจอัวมัวหัวจวดหลงเป๋าโจลีนอขณะยาเอี้ยขอจังจังดังแต่ตีซึ่งสื่อหัวจวดหลายชีจาบ้านเตะเจ้าชอหลอมเสาะเจ้ารู้เจนตูนอหล่อไปเนี่ยสิกเตนจานย้อนจงให้เตียรู้ใจนอกูอยารู้ใจจังมนตุหลอนนาเทียยะลีไปยมกตือหลาจะเต่าชี้จอชั่วสีจังฝ่าใช้สอดสังสื่อหัวจัวขณะเทียอีคอบอวดจมูกเกยพ่อชี้ต่อไปชะเดอเนี่ยสิกตินังจ่าเทียจมลงมาเทียชัวชะเดอนู่นอตัวละตัวตัวสอดต้องจัวไปมงสุจีเกจะรักควากูอยาลองมุจอชัวจอปะชังดอตอเกยทะสอดสุจีเกจะรักควาเทียเลยๆอยากจะละจอปูต่อไปเนี่ยสิกตินังจ่าชะเดอเต่าอวกเกิดเป่าเทียอวกเกลาเจยะตอนตัวสตองจัวสุจีเกจระขวมมองนูนอยาลิจินามูเปชาชิจาลมมลงอิชาสปะชังอันเตจอ

0: จงลงมาที่ชัวชะเดอร์รัชปัชชังให้จอดต่อตัวหนึ่งต่อเชียจังต่อกุยอี้ขออวยอให้จอดต่อจอยอดต่ออย่าต่อเชียแต่เจ้าย่อโอเคแต่ชิมาเมื่ออีตัวกูหันใจตัวมึงย่อตรงจังดังอีตัวย่อตัวเป็ดแต่ต่อตรงเฮาชาแต่เจ้าจีจีเชียนจงให้เตียตัวหนึ่งอยู่รู้ละชิยอตัวหนึ่งอยู่ตอนเดิมอยู่ตะกันหล่อแต่ชิจะเท่าเกิดกูเลยเชื่อมองต่อชิพอตะกันหล่อขณะยะอีขอว่าเนื้อตัวช่วงเก่าจะไปเชิงต่อเชิงชัวหายเจวิดอกไข่เตี๋ยชงลียะได้จีว่าอยู่เจี๊ยเจี๊ยเชี่ยแต่ยาแต่ยอสายเตี๋ยมูนุปัวลีปัวเจียวตีตะกันหล่อที่ชอบยาหล่อจ่อยยาชิเช้าหล่อวัดจีอุ่นเกิดหล่อชิยาตะกันหล่อย่อชงลีขอกูแต่ชีตุตัวละเตชอปอได้ปอดดาเจจิลีชงลีตุเลียตุรู้อวดจั่วเตาตีเตาตือจิลียาเลจิตกะหลอดตรงขอกูเลตุยอต่อละจังยอต่อตาชาตาจอชงเลโกตุมูละหลอกเตาเชียนจอมอยู่ลุละเฮาเลกอดเตียกอดตาตะกะหลอจะหายยอคือตีจะหายยอตุลังตุตืออยู่มูละเจเตชอชัวเตเนี่ยเตซียอตอตอกะหลอยังเจียเชียนจุนตรงต่ออยู่ยาลีนอตู่จะหายย่อตัวหมูคือนอคือเฮาหมูเกินเต้าเกินเตาหลอนย้อนจงให้เตี่ยจังชัวจ้อนย่อตอกาต่อต่ออยู่ตาชาตาชอลวยยิ่งเกียเชียนจุนจงให้เตี่ยมอินุตืออยู่ย่อเจ้าเจ้าเกียฝ่ามึงเจ้าเกียชงเจ้าหลับปูเต่าจ้อนย่อตอกาจีหายย่อย่อเต่าต่อเชียเฮาชาหงจงหลายยิ่งตียางเก่าอย่าให้เตี่ยมอินุตู่ตุกีหลายอย่าตัวมีตัวมีย่อเฮาหมูเกินเต้าเกินเตาย่อเต่าลึกได้เธอเราชี้จอตุ่มยอดตรงเอกอนดูได้เลยเจลอยยังเกียร์เชียนจูนจงให้เตี่ยมือนุ่งตื่นในเยองกาจะเกว่ามังตะกะหลาดอยู่อันเนอจีเราอยู่อวกือโอตีเราชี้จอเตวีเตนยาวคนอยาจะเดินจะเต่าชี้จออวยะเธอเราอวยะก็ยออวยะก็ยองคนเทียเอกอนจังจังจีนยอลีเตยอดตัดว่าตัดเจจีเจเชียต่ออยู่ตาจะตาจอเนี่ยสิ่งที่นักจาราชประชังหลับเปชดาก็ต้องลองตาเท่าหลับหมดเลยตัวเราต้นตัวสต้องจัวกุมว่าเต็นเจลูหลับทะหอบหลุดปาเปิดตัวไปเนี่ยสิ่งที่นักจาราชต้องลองหลับหมดเลยลงแล้วอย่าลืมเตอตัวเราต้นตัวสต้องจัวยอดตรงนนนอโอยันตัวสต้องจัวสุจิเกจระขวะเฮาอย่าหลับหมดทะมินเจอมินจีซาตรนตะเปเตสุจิเกจระขวะนนนอตัวเราต้นตัวสต้องจัวกูเฮาอย่าหลับหมดทะซาตรเกวันนึงไว้ใหญ่จงลงมาที่ชัวชะเดอเตชะหมอจงลังจงตู่ให้จอดโอเคอันนั้นอวยใหญ่เจเตชะตุลอตุยาวลอยังกูเป่าตาสวดจัดสวยยะเตชะหมอกังลังกังตู่ลอจังป้อนดาวชาลิตตุลอตุนตู่สต้องจัวละเทียแต่ชีนยอดจงตากูจังชัวกังลังกังตู่เตชะหนึ่งกูจังชิตาเป่าจอดโอเคเกอันนั้นอวยใหญ่เกเตี่ยนั้นเตี่ยใหญ่ลอชียาหมอทอและตัวอันนั้นอวยใหญ่ขณะยาอีขอเจงเจงอัวไปจอดชิตาไปเตะสุจิเกจระขวาแต่จอดเจยาไปเจงยอมมองยาเจงจอดลีเกใจปอกงเหยื่อสือเจยิ่งจะจิตเอาเมื่ออินุตืออยู่ยิ่งยอดเต่าหมู่ทอนนั่งทอใหญ่ลาชียอดเต่าหมู่อวนนั่งอวยใหญ่หมู่ใช้นั่งใช้ใหญ่ยอดเต่าเตะกือเตะตีลาชียอดยอดเต่าขอตือซื้อลีมาเทลิตาขอนายาอีขอเจงเจงอัวเปชเดอร์จีนยออยู่เต่าชิยอหลอกหมูมัวเกเป้าสะดุนเตะเตเกทานังถ่ายใหญ่เดียจีกตินังจาให้สะดุเกอวนังอวยใหญ่เตจีนังจีใหญ่จีนังจีชัวเตเจ้าอีโยมัวเต้าลังเต่าตู่เหนียวมัวเหนียวย่อเหนียวชังจะเหนียวมัวเหนียวย่อเหนียวลู่เตลู่เฉอเหนียวมัวเหนียวย่อเหนียวลู่เจลู่จ่อเตจ่อเกเตียนังเตียใหญ่ย่อหมู่จีจงตียะฝั่งเจ้าจ้องเตจ่อในยิงหมู่อียะเดาลอยกูยิงมัวให้เคลีเกอวนังอวยใหญ่เหนือกูย้อนเดตัวอวยยงจีตัวอวยหัวลอยกูมัวหอให้ซาโตเกอวนังอวยใหญ่เกอวนังหยาอวนังชีเตจ่อเหนียวมัวเหนียวตัวกีนังกีใหญ่ลอยกูมัวเตยโจยอดโจยาตาทอหล่อปอเตเนียเตจีโลอันนังอวยใหญ่ยอดโจขะเตอเจียแห่งนังหยานังชีหล่อเตยโจรวยยังอยู่เจียแห่งกีซอดได้จีโลจวยให้เตียในม้วนบอลิเตอร์เปกุยัวบอลินเตอร์หอเตยโจก็ม้วนเตาโจเตยโจโลอันนังกีจักก้าหล่อเตียนนังตาโลจังม้วนจักก้า vì là ô bà tông bà lao là trâu hầu dù gì nâng là xì ra là bỏ trâu tù và nâng và tù một và nâng và dạy khoản tờ là cú mùa còn nói cho nhon tờ càng lần càng tù gì nâng tay tù nữ cú chì lì xua ra là cú hòa chì mùa là cú yên tất xì là cho trâu niên nụ tại xì nọ phân đàn tàu chì dạy tiểu cơ mùa tiệ nâng tiệ dài chì tây rào lôi dân khẩn gầu lạc sư yên chì chùa trò trò cá lọ lợ thông tờ lợ hãy cho trâu kế và nâng và dạy là tây rào niên nụ tại xì nọ lo tổ ở nắng ở dài lo yo sai hay tia than nắng tới yo ở cho đã chi tê yo lo yo hàng gì kia tổ trò yu lo cú mua yo li nó bê nia chi cái tin cha cho hay tia ở nắng ở dài li cha lo bê yo tao chi cho mama son chua ô mu ca trở li yu kế ở nắng ở dài chi nhà cho yu li cha lo bê yên mang yu họ chi nhà yu lo bê họ chi cho mua hàng gì tao chan tao thâu sợ lẹ tàu mua chạy cú chỉ luật từ ta chỉ giả tụ cho nhẹ chạy tay sau luật tư cứ bố cứ bằng lò lò tư của chỉ tàu thanh năng lò cú mua họ nói cho ít khó trận tranh của kế ô năng ô dày nhân đại bê sơ đờ ta chỉ tụ lò tuân tu sở tông chùa cú vạn thế chế sĩ hai tìa kế ô năng ô dày cú cho ít khó ô dạ lò ba trầu hầu dù lưu chô lưu chi cộng một kế sở xe họ nói cho ít khó trận tranh nhá trò pha su chi kế chá đắc khoản tại bê mong เนี่ยจีกที่นังจ่าเทียจมลงมาเทียชวยชะเดอร์ตัวหลอดตัวนตัวสต้องจัวกุทะทะสตรงเตเกอวนังอวยใจละมุนเตลงละยาลีจีนามงไปหาชิจาละมุนน้องอิชาเกิดเชียโอเค
1: ยาตัวมาเสียเนี่ยตังจ้าเอ๋ท่าอือวันกอวันเท่าน้อยกูนี่จะก่อร้องด้วยชั่วหลังเอ๋ก่อนี่ใช่กูมุตัวร้องด้วยชั่วป้าเอ๋ก่อเทียลียอเจลียังเสลเลยกูก็มาเสียเนี่ยตั้งจ้ากูตื้อจ่อก่อใช่จ่อลีนดัวโจกูดูลาเปลือตัวโจกูใช้กูจอกก่อมุนทอกูนอนไอ้ของเจ้าตัวดีเยี่ยไอ้หนอมอตัวของเจ้าอีช้าไอ้กูตื้อจอกก่อมุนเจ้าเบตัวว่าเลยกูตูย้อตัวทอกูป้ามาใช้เนี่ยตั้งจ้ายาดูมาเสียเนี่ยตั้งจ้าเท่าอือวันกูวันท้อย้อเอกูเนี่ยจะก่อร้องด้วยชั่วหลังเอก่อใช้กูมุตัวร้องด้วยชั่วตูเอก่อเทียลี่ยาเจลียังเสียท้อกูมุมาเสียเนี่ยตั้งจ้ากูตื้อจอกก็ใช้จอลินจัวตัวจอกูช้าไอ้หน้าเปลือตัวจอกูดูไอ้กูจอกก็มุนจอกูนอนไอ้ของจอตัวดีเยี่ยนอนมอตัวของจออีจูไอ้กูจอกก็มุนย้อตัวจอเลยกูป้าไอ้เนาะจังเบตัวว่ากูตูมาใช้เนี่ยตั้งจ้าย้อนดูมาเสียเนี่ยตั้งจ้าเอ๋จีลีนู้นอื้อหน้าดังลอชีเต้าเอื้อนี่เจ้าเชื่ออยู่รอมุขือเนี่ยกูเทียจงจูรอจงพ่อเอื้อเต่าจงตัวสีเปลือยเอื้อนี่หน้าตูตื้อชอตัวบังอู่ไอตัวพี่ตื้อตีเจ้าอื้อนี่ด่าดังเราว่าอีชาหนังเราตัวตาลีนอเลยรอจ่าจังรงรงลีหนวดขวาด่าเต้าเนี่ยอีอ้อลีมาเสียเนี่ยตั้งจ้าจ่าจีลีนู้อื้อด่าดังเราสีเต้าไออื้อนี่เจ้าเชื่ออยู่รอมุขือเนี่ยกูเทียจงจูนทอจงพ่อไอ้อื้อเตอจงตัวสีเปลือยไอ้อื้อนี่นะตูตื้อตีตัวบงอูไอ้ตัวผีตื้อช่อไอ้เจ้าอื้อนี่ด่าดังรอว่าอีชาหนังเราตัวตาลีนอเลยรอจะจังรงรงลีหนวดขวาด่าเต้าเนี่ย ee mo ma she nia tang chua ya du ma she nia tang chua cha chi li nu u da dang lo si to we u ni cho u tu tuan chai mo te ga mu wa u dai te tia te lu lia e chin chai tu cho to mo tua tu da cha e a pi song tua to ka no e u te lia te te ni cha tu kwa pa cho tu kwa na lo te no te chư la ni mo tu chi ka chi rong lo cho u cho e tu mle ye tu la la mo nyu nyong cho cho pi no e tu pa ku che tu la mo nyu nhông mua châu mua tòa cho bé na lo ư nị lo u mua tu thia tu lời mua say e mua nịa ý chia chế tu ngày tớ nị dung dung xử lý cỏ mua ý chia chế tu trò nị dung dung xử lý cung cha e ư nị hoa sen tu để tu lời ư tu thia ư say em nị nó cỏ tư lâu li cò pa e cú tư lâu tòa rong li cú chơ lợi chê chê ư tê tu e nư ma li sơ lâu vơ tu chò e ư tê chai lợi tòa ma li sơ lâu vơ tu ca ma sĩ nhà tầng chua nhớ nhớ tu ma sĩ nhà tầng chúa chỉ lì nu ư đà đăng lo si tàu ê ư ni chò ư tu toan say mò tê gà mù wa ư đầy tê tia tê lù lia y chín chai tu đa cha lo tu cho tò ê chia ô pê chung tòa tò ca nò ê ư tê lia tê tê ni chia tu quá na thơ tu quá bò lo tê nó tê chư lơ ni mùa tu chi ca chi rong lo cho ư trâu ê tu mê tu pa

เนี่ยจีกที่ม้องจอมลงหมอเทียชัวโอชอตอผักเรื่อยจงปฏิบัติเราโอมอดใจจงด้วยหูย่านอย่างโตสวยหนึ่งมอดใจโตเสดอตลอมทวัดซาเสดอเต้กังปัวห้าหัวเทียมอกังจัดสู้อย่างดับฟอจงจังย่อเก๋จอใจเติร์ชัวหลุมม้องยอดโตสต้องจัวสาชัวเทียสต้องจัวปอดัวหงตอลุสังยอดโตโหเป็ดได้เฉลียวจงเสียโตช่างล้อสวดปีจักจังย่อเป็ดจอเทียจอมองอัวมัวมึงหมอกงเตเทียมัวสิ้นฉีล่อโตกาปฏิวัติเดอจอเตเชอร์ตันเดอยิ่งจัวสักเก๋ก็อยู่จะจูงนุ่งหนออยู่หลอดฐานมิ่งจีจ้อเก๋ชี้จ้อคอหนึ่งห้องหมู่เกาะหวามึง

ตอกกังเป็นมองหอจิโตปอเพียมั่วหายหนึ่งตื้ออยู่ยงชื่อซึ่งชาเป้เลยบอกดีจ้าลัวหรือหายหนึ่งยังมั่วขอยงชาเป้เทียหรือยังมั่วสื่อเกยงก็ยงเท่าเกยมั่วเจียมโดนู่เกยเจิ้นเจโปต้าหนอไซเทียหรือยา

พอให้เจ้าเกถังก็ดังลวนเดอเป็นจังเกิดลอนเดอลวนเหลือให้นึ่งเรากูยังมั่วบีมองเจ้าใจเตียชิมั่วเตะถังก็ดังลวนลีเลียลีเนนุตาชินอจีชอจีตั้งเลียตั้งจัวก็ดื้อเหนียดเดียยกอุยนอหนือยอดจังสื่อเชียรื้อจังหนอจียอเรื่องตื่นโตนี่ย่อสาคมหรือเต้เธอนี่ย่อเก๋ลาหลัวเหลือซื้อย่อลินเตอร์เกอรูต่อหัดเดียเป็นมองย่ออีหันหนึ่งรองย่านยังเต้หูวัวเทียนเหนียเก๋ย่าซังหว่ามึงลินเตอร์ท้อก่อชุดเดอร์ชี้เจ้าหลอดสีคอมองลูกชิลุนจือที่ลุนนั่งก่อรองหว่ามึงมูเหลือยาตอนเต้路手天老塔藏给路那用路线还点到了特生我还能蒙他和天和蒙搞蒙莫娘的电脑搞莫大一切一起到路路路里天路都来啊有保护做个到蒙路蒙莫顺便呢故要被蒙觉得做人做度这都是叫自己搞路能蒙搞得把自己也还容入正要到路也得呢

0: จมลงมาที่ชัวชะดาจะหลุดท่าให้จ่ายูจิขอไปรุ่นหนึ่งมองลีจ่าชะดากูต้องลองตาทอมุลาว่าที่จะเชื่อเตียยูจิเขาเกี่ยวกับปอบปูดอกไปเนี่ยจีกตินิจ่าชะดายันลีตัวละตนตัวสตงจัวกูปอเตียเตียหลุดท่าให้จ่าเจ้าเตเกจิขอไปรุ่นหนึ่งมองเทียนจ่าเจ้าเตชัวจ่ากูเชียจนในชะดาต้องลองตาทอมุลาตัวเราตัวตัวสตองจัวกัวหายาลมุทะลายาให้เตียยาลมุเปียจ่าโตเกยวายาจ่าเชเกยเดเกยอวชงอวกอโตเป็นเนี่ยจิกิติงจ่าชดาตำลองสมุนจีจมลงมาที่ชัวเชดาให้จ่าโตเกยจ่าเชเกยกูยาอีเชิงเชิงชงกออวยอดโตเกยนอชงนอกอตาเอย้อนใส่เจ้าฟูđã lời hỏi vừa cho các là một và một chế chế pe vừa tàu mua ilu trong cha sở kế xử lý vừa tàu ba ôi giờ trú trong trú tờ trong do trò sổ trong ta chế cả sự thiết ở tôi mê công nhiệt dĩ ở tờ trú sở đờ cho các loạn chế chủ rồng lý nọ ý giờ trú đầu vào tù cả sự là rộng đời tàu hậu trong sáng ra hà là phì nhiệt dĩ tù cả sựỚ giờ trúng đầu vào ở tôi mê cống lò rầu bùa tự tàu hậu trung sáng trả hạ bùa trâu sáng trả khó trong ta bây giờ trúng đầu vào tàu xử lý phi la khoa vào chư cá tú chê chở tú trình trả thiết lưu lưu tù lò rầu trâu sáng trả hạ dồn dịnh tự ở tôi mê cống mù lâu trú nịa dị ở tôi mê cống thiết cho tú chóng tú cò lò rầu sá bề tàuจีดูลีเจมัลีจูเกนังกิจาลามูเราจวนสีเจ้าอ้อชาดากาเทียชาเปตอกอบูจูเท่าจูเสดลามูเราซีเลเจเนียสีตัวกาสือเทียลีเจเจอจูปีเจ้าจะไม่ก้องตัวกาสือเทียลีเจปล้อข้อเจอจอนเตอเขาโปจงบ้าชีเธอตูชังชังเจอตัวหมูเจกาสือยัวจังตงสือลีนอให้เจ้าเนออีจงเนียสีกึ่งจ่าเปตอนจ่าหาđã nói ư vừa chỉ niệm gì ít thôi mình chờ chạy tôi đâu sợ đời ó chẳng tổng ta chê ó tôi cả sự bí hậu sẵn sàng chờ tôi mù họ tôi chờ chạy nào một chót đồ tọ từ trong chê ó tôi cả sự chó bí đùa sẵn sàng ó và tôi chờ ngơ lù cả sự bí sẵn sàng chờ tôi mà cả sự chẳng tổng li nọ hai trâu niệm gì cứ tin nên trà bể tòn trà hà đã nói ư vừa chỉ niệm gì ít thôi mình chờ bịa xả tôi mù trâu sợ đờichính tổng ta chế ở tu cả sự bí hậu chân chờ trở trong tu mù lo sĩ do ngơ lù ta mà li hậu tu lo cô tàu luôn ngơ chở lù trong râu vẩu mê con thê chọ mù trong niệt dị tỏ ú mà lo cho tu thương ngơ lo dân tàu bên rầu mà niệt dị cọ tu chót sáng lo mùng ngơ lù ta sĩ phần đòn tàu lo cọ tu cả sự lo bùa ở tu mê con lo ngơ lù xứ cả sự lo bùa ở tu chủ mừngจะเจอสูบีเจี๊ยจาวกาสื่อต่อต่ออู้เทียออตุปลอมึงเจี๊ยมาลิงเกอจะหลู่จาวเราวาวตูกาสื่อเทียออตุปลอมึงเป็นห้องจะหลู่ถ่องเกอเนียดสิจะหลู่นอมาใส่ย่าลุติเฉตือเราเมื่อจีหายรองอีอย่างเก่าลีซื้อตาเนียดสิหายเมย์ซื้อหล่อลวดจะไม่ก้องเทียเจาะยิ่งย่อมัวจันเจลุ่นเตอจะเราหมูชิดห่อก่อรองลงตาเนี่ยจีจะหายลูเพ่เมนจีหล่อจะไม่ก้องเทจอดยังอยู่มัวจังเจลุนได้จะลำมุชิดหอก็ร่มลงเทียนลูจีช้อมอเชียมัวปีจื้อเตี่ยไม่ก้องหล่อชีป่วยยากาสื่อเกลูจะเจ้าเนี่ยจีจอดเงียบพี่จ้าจงพี่จั่วมาลวยยาหายลีนอหายเจ้าจีเทจอดก็เทียนในออตูจีปลอมเม่งลวยหายเตี้ยสะใจตัวเจเนียตัวสะใจจอดเจเนียจอดเนี่ยจีหายลีนอนี่จะหลู่หมู่เจ้าเนียสีขวบเยอะต่ออู้เนียสีต่ออู้เชอเนียพี่จ้าจงพี่จัวเจยัวหมู่ยัวเก้าม้าเก้าชัวเก้าหนองเก้าจือเนียสีต่ออู้เนื้อตุ้นตุ้นเชอเจ้าเนียสีต่อนอตุ้นเก้าปลองเก้าปลัวเจเนียสีต่อนออีหยาดัดจีหล่อจีมัวจีมัวยูพี่จ้าหนังพี่จัวลีโลเจเนียสีต่ออู้เจยัวสีเนียเจตัวหลังคานาเจียชูตัวเหลิงคางกว่าลวดหายเตี้ยมัวหูจีมัวมวยเจจัวมัวเตาก็ยับเล้าใส่เตเตอซื้อโลอีหยาดัดจีหล่อจีมัวเนื้อจัวเจาะเจมุนตีเนียสีต่ออู้จง จอบลามุติเนียจีต่ออู้นอซื้อโลก่อนเนียจีต่ออู้จีชอตุเชียเนียจีต่อนอหนึ่งอวนนั่งเศร้าเกศีปลัวเจนึกจีมัวอียาได้จีจังจังโยหล่อพี่จัวเจ้าหนึ่งตู้หนึ่งใส่หมู่อวนนั่งเจนึกจัวมัวมัวบอกเลยนอซื้อท่านได้เจกู้ยาเปียซาโตเตเนี่ยพี่จ้าจงพี่จั่วอวนเนี่ยสีมัวพี่จั่วเจ้ายาให้เตียยาเนี่ยเจเตเจยังมัวจะหล่อจอเกียเจ้าโสตรงเคลียเจ้าตอบหล่อมึงเต่าเป้าให้เตียเนี่ยสีเจจั่วมัวบริณาซื้อจะหล่อพี่จั่วเจ้าตุนใส่ตัวเว้าหมู่อวนหนึ่งก็เนี่ยสีต่ออู้ยังมึงเจ้ามุนทอรัวคือปัวคือปังคือนอคือเฮาก็สื่อลีลู่เตลู่เฉาโอลิมาให้เจ้าแน่อตัวคือรัวหอเจ้าหมูเจรัวเจ้าเนี่ยสีต่ออู้นอมอเท่าห้องไฮโลเซาเจชะดากู้อ่อเจ้าหยีเจ้าออตุปลอมังกู้เฉลาใจหยีเทียหอเตจะหลู่สิลินายาลีเจมุ่นหลู่อวเนียจีต่อนอโชโลโลไฮเตียเนียจีต่ออู้ป่วยอย่างตัวหยัวเนียจีต่อนออิทุนไซจียอหยัวสาก่อมัวเนียพี่จ้าจงพี่จั่วเนียจีต่ออู้เนื้อจวนเชยเจ้าเนียจีต่อนอตุนไซซื้อโลไฮเตียมัวหูซื้อจีมัวเจจวนยาเตากอญาปลอดไสเตตซื้อโอลีมาเนียจีต่อนอหาจังมั่วเนี่ยพี่จ้าจ่องพี่จั่วเจียอื้อมาเจ้าหมู่เจลาเจ้าเนียจีต่ออู
1: บ่แล้วเฮาเลยล่ะอื้อหมู่เราเฮาออกคอจะบ่
0: เจียเจ้านุชเชียอำเภอนูนอกูขัวเฮาเลยล่ะ
1: ตอกักขัวเฮาเลยด้วยเลยเทียเดี๋ยวก็สดตื้อมาขอเขาหรือตาลีสลอมบาโล
0: ยังไงนู่นน่ะกูให้เจ้าป้อนเนี่ยเตี๋ยกูยังมึงจีตาคือยกของนอนหลังเขาเจ๊เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยโยโยโยโยโยโยกูเนี่ยสาหัสเตียนเช็คขอเหลือจีจังจังนาฮะย่าเออยามึงยกของเจ้าป้อนเนี่ยนอนซื้อละยกจวนลีเทโล
0: ก็สารลวกกูได้จีนัมเบอร์ก็จีตาวดัวลีละ
1: บ่อแต่เฮาลือนอมากูจิอัวนะนึกจิยากูเฮาลือแน่แต่นอนนึกยาป้อนเนี่ยลิเฮาลือนะ
0: โอ้เบอร์ซอไฮลิกอแต่อย่าลินอซื้อเรื่องตื่นลอยยังอัวเตานึกจิยาลุลัวเฮาลือแต่อีตื่นตื่นกูตัวป้อนเนี่ยเราเนี่ยยังมัวเฮาลืออีนู้เทียนึกละเฮาลือรอเราเนี่ยกูจังมัวเตาไม่หยอดไปเจอกันแต่เทียนึกละยังกันอีอย่างเกาหลีพอตื่นไปชิป้าเตาเราอย่าเตาชิป้าหมูฮัมเบอร
1: ์โอ้ยาลิกอไฮฮัมเบอร์但是古人知道我哩呢，都以药哩来，莫三莫三落来，药哩够稳不害哦。一领的古保险积木好了啊，古有木到美女白接跟的八八年天，
0: 融行了安不，好个啥道理呢呐？
1: 我做安不？人能有莫给少些，做人要找好，就人能要做莫给西路西八我给。แต่ว่าหัวชิลัวปอนเนี่ยเทศสินังวิกิตชะลอดชะยาวหลอนเดอร์ปังสินด้าซาผ่านปอนเนี่ยเหล่าเต้าจะกิตชะชงหลอนเดอร์องค์การสหประชาชาติปอบปังเดอร์แหล่งที่หนึ่ง

金都见几多，找到真那家，龙里来都是要二抓人抓到。

姑娘孤寂梦把孤照怎有解？多年冬暮来去月，我到了独自牛队。老李入目到不解，姑娘孤寂梦把孤照怎有解？好乱的。

ดิสุมาสุมาละสุมาตุงโอ้ยโอ้ยสุมาโยสุมาโยสุมาอมาตัดเตสุมาญาติมสุมโบเนสุมาญาติมไรโบเนโอ้ยอุสาสมาจำเลกุลบุญเนี่ยคือสมาไพรเลกุลบุญเนี่ยคนกมูลโอ้ยจิมโกวันสิกีโอจีคือเดทรักยังคือทรักยังอยู่เกอร์ลังตาอึมลุนโอ้ยอุตส่าห์จิ้มโกวันสกีเฮ้ยมาจีกเตะเตะตรักยางงั้นตะโกตรักยางก็หารลังจันทร์รึงลุนโอ้ยมาจีกเตะเด็กมุนตูดอันก็กายทำกางเฮ้ยมาจีกเตะเตะมุนกางอันก็กายทำมารีโอ้ยโอเจตรละลุมเอ็มกมลตรละลุมอันกตดุมบันลาเลงหัวราโอ้ยโอเจตรดีเดละลุมดูตดุมบันลาเลงอีหัวจมกวนสกีโอ้ยมาจีคือดีเด็กของแพงเอ้ยโฮยอีกคนกมูลอันกระเบนเด็กปะจุมปะเจียโอ้ยโอซาเสริมเยี่ยมกระตอกหลงจีกเอ้ยโฮยคนกมูลเสริมเยี่ยมกระตอกหลงจังหรือลุนโอ้ยบอกซาเสือคนอิ่มแน่เอ้ยเฮ้ยเสือคนอิ่มจินรังปรันง้ออีเฮ้ยโอ้ยลุนบอกซาเสือคนอิ่มอีเฮ้ยเสือคนอิ่มเปรเนตปรันง้อโอ้ยลุนมันเย่หมอกบรันดังตำบูดาลูดอันเดบังสันนังเย่นังบรันงอเอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ยก่อนกึมมู้ก็ตึงส่งตึงสามเอ้ยเฮ้ยนังเย่นังบรันงอจุดอุดรำปูโอ้ยเฮ้ยอุตส่าห์มากกะเดอีสนามเดอีละเจราบนจึงหอดเดอัมกุงโยโบโอ้ยมากกะรำเดอีรุนเอ้ยเฮ้ยรำเดอีปังกะเดอีซึงตรงเดอัมตรโยโบอดีคนกมุลตึงส่งตึงอาจารโอ้ยมาเล่าก็นำเนอมาจิตรสังลามควรจมคุณ

0: lepa tu karnya modorak.
1: Kok am sanang nak jelau lah kok. Mungkin terget rasa di leong bab keun na.
0: Leong mo.
1: Leong ko meun bab gun chi erak chi sut la. Bab du yo teang karnya brom gun chi no le no akana
0: ko
1: lai.
0: Hem. มาได้ขึ้นมากอํานางอําแถมต้องสู้เอ้ยเสื้อว่าแถมนะบ่บ่ที่ว่าเข้มแข็งอดทนอํานางเอิ่มและเคราะห์แถมนี่กล้าจะสิมีรูปปัญหานี้แถมสู้ๆและอีมื้อเอ้ยที่ว่ากําลังใจเด้อรักเราเด้ออํานางอําแม่น
2: แม่นสู้ๆซะยอสู้อํา
1: น้องมาก็ขอพระยามบ่แถมอําซึ่งใจอันกําลังพระยามอัน
0: ยินดียินดีสู้ๆอํานาง
2: สู้ยายๆๆๆมาได้มาสวกแล้วตะกะยินดีมาสวก
3: ยิ้มเนี่ยเด้มอง
2: มาสวกแล้วตะกะ

ไงสองระบบนี้มีการโฮมโตกันโฮมโตกันมาเป็นจากดำรัฐมาเป็นกฎหมายสบับทำอิดนั่นก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมสบับเลขที่34/สพส.ก็คือสภาแห่งชาติเป็นกฎหมายสบับทำอิดในตอนนั้นเอิ้นว่าห้องการกองทุนประกันสังคมแห่งชาติกฎหมายสภาพันธมิตรเนาะเป็นหลังจากโฮมกันเอิ้นว่าจากอปลกับอปสมาเป็นหรือว่าองค์การประกันสังคมแห่งรัฐกับองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจโฮมกันมาเป็นห้องการกองทุนประกันสังคมแห่งชาติมีตัวย่อว่าหกปสเริ่มจะตั้งปฏิบัติกฎหมายสภาพดังกล่าวแต่วันที่1เดือนตุลา2014หรือวันที่1เดือน10 2014ในการปฏิบัติกฎหมายสบับทำอิดก็ถือว่าได้มีการจัดตั้งปฏิบัติตามนะภายใต้กฎหมายเนาะการเคลื่อนไหวการคุ้มครองพันธะการสมทบเงินอย่างต่างๆก็ได้มีการกำหนดอย่างละเอียดชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายสบับทำอิดมีการคุ้มครองบรรดาประเภทอุดหนุนต่างๆเนาะซึ่งภายหลังที่มีการปฏิบัติมาก็แน่นอนตามวาระของกฎหมายในโอกาสเอิ้นว่าครบ5ปีใดนึงต้องได้มีการปรับปรุงกฎหมายแต่ละกฎหมายเนาะให้มันแทนเหมาะกับการขยายตัวของสังคมณปัจจุบันกฎหมายประกันสังคมฉบับเลขที่34/สพส.จึงได้มีการปรับปรุงมาเป็นกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/สพส.ที่นำใช้มาถึงปัจจุบันนะประกอบมี123มาตราซึ่งคำแนะนำนี้เพิ่นก็ได้มีการปฏิบัติเคียงคู่กับคำแนะนำภายใต้กฎหมายนี้ซึ่งคำแนะนำนี้ก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดจนมาถึงเอิ้นว่ากฎหมายหรือว่าคำเอิ้นว่าปรับปรุงมาเป็นคำแนะนำสบับทีนำไส้ปัจจุบันเนาะก็คือคำแนะนำสบับเลขที่0060เนาะลงวันที่11มังกรหรือว่า11เดือน1 2023เนาะจนมาถึงปัจจุบันนะที่ว่ามีการนำไส้คำแนะนำดังกล่าวอันนี้ก็เป็นความเป็นมาเนาะที่มาโอมาลมให้กับเมริกันได้รับฟังเกี่ยวข้องกับหลายคนอาจจะมีข้อบ่ทันได้เคยรับรู้มาก่อนนะบ่ทันได้เคยรับรู้มาก่อนว่าประกันสังคมแม่นยังเนี่ยบางคนคือสันนิษฐานได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าบางคนยังสับสนว่าประกันสังคมนี่ยังแมนประกันภัยความจริงแล้วบ่แมนเนาะประกันสังคมก็คือประกันสังคมนะเป็นองค์การจัดตั้งของรัฐบาล 100% แตกต่างจากระบบประกันภัยนะประกันภัยก็คือแมนเอกชนที่สำคัญคำว่าประกันภัยก็คือแมนจะบ่ได้มีการคุ้มครองการสะสมบำนาญเนาะก็มีแต่เพียงแต่ประกันสังคมเท่านั้นที่สามารถได้รับอุดหนุนบำนาญนะเวลาครบอายุเกษียณเพราะว่าอย่างเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังโทรเข้ามาเพิ่นโทรเข้ามาอันนั้นสบายดีเนาะเพิ่นว่าอันนี้แม่นบริษัทประกันภัยสังคมบ่ว่าซั่นเปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อประกันสังคมบริษัทประกันภัยสังคมบ่ว่าซั่นบางคนก็ว่าอันนี้แม่นบริษัทประกันสังคมบ่ก็บ่เป็นหยังดอกนะก็อันน่ะความนะเพิ่นบ่เข้าใจเนาะเพิ่นก็ได้ยินแต่ว่าประกันภัยประกันภัยนะซื้อเต็มของพวกเฮาแท้ๆก็คือแม่นองค์การประกันสังคมแห่งชาตินะองค์การประกันสังคมแห่งชาติตัวย่อก็แม่นอปส.ที่นำใช้ปัจจุบันเนาะก็ปฏิบัติกฎหมายฉบับเลขที่54ในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นก็คือแม่นนอกจากการคุ้มครองในเรื่องของสวัสดิการเนาะภายใต้กฎหมายก็คือจะได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับ
อัตราการสมทบอัตราการสมทบที่ระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนเนาะซึ่งอัตราการสมทบเงินของแต่ละภาคมาเป็นความรู้ให้กับประชาชนพร้อมเลยเนาะก็คือจะมีภาครัฐกรภาคหัวหน่วยวิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจเพิ่นแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนเนาะท่านสามารถไปเบิ่งอยู่ในกฎหมายได้นะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าไปเว็บไซต์ www.lsso.gov.la เนาะ www.l มาจากลาวเนาะ SSO ก็คือแมน Social Security Omen Organization .gov.la แหละเนาะนะ gov.la เพิ่นก็ได้มีการระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนว่าเรื่องของการพันธะในการสมทบเงินของแต่ละภาคบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรซึ่งในนั้นเนาะภาครัฐกรก็จะพนักงานรัฐกรเองเนาะสมทบแม่น8ส่วนห้อยหรือว่า 8% และการรัฐบาลจ่ายหรือว่าสมทบช่วยก็คือแม่น 8.5 ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% รวมเป็น 16.5% เนาะ 16.5% ทหารตำรวจก็เช่นเดียวกันมีการสมทบในอัตราเดียวกันส่วนภาควิสาหกิจภาควิสาหกิจพนักงานแม่นสมทบแม่น 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ในนามผู้ออกให้งานหรือว่าพนักงานเนาะนายจ้างหรือว่าผู้ใช้ให้งานสมทบซวยตื่มก็คือจะหลายกว่าเนาะ 5% ก็คือแม่นสมทบแม่นอยู่ 6%หมายความว่าหลายกว่า 0.5 พนักงานสมทบแมน 5.5 ผู้ใช้ให้งานหรือว่าเจ้าของธุรกิจสมทบแมน 6% รวมเป็น 11.5% เนาะสำหรับภาคธุรกิจโดยอิงตามเงินเดือนตัวจริงนะของผู้เกี่ยวหมายความว่ารายรับทั้งหมดสมทบในแต่ละเดือนเนาะภาควิสาหกิจนี่มันจะตัดตามเงินเดือนแต่ละเดือนจะบ่สามารถสมทบล่วงหน้าได้นะคือกับภาคสมัครใจเนาะจะบ่ได้เนาะจะต้องได้สมทบเป็นรายเดือนอีกตามเงินเดือนแต่เพิ่นจะมีเพดานสูงสุดณปัจจุบันคือแมน 4,500,000 กีบในการสมทบเงินเข้าประกันสังคมเนาะสูงสุดเพดาน 4,500,000 กีบหมายว่าผู้ใดมีเงินเดือนเกิน 4,500,000 กีบตัวย่อว่า6ล้าน7ล้าน10ล้านพวกเขาเอาแต่ 4,500,000 ไปคูณให้ 5.5%ตกอยู่200,000ปลายเนาะ247,500 สมทบเข้าในแต่ละเดือนส่วนผู้ใดที่มีเงินเดือนลุด4,500,000ก็แม่นอิงตามเงินเดือนตัวจริง2,000,000 3,000,000ก็ไปคูณให้ 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ซึ่งเงินที่เอิ้นว่าฮักเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นจะถึกยกเว้นอากรในตัว 5.5% เนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะก็หมายความว่าเวลาอันน่ะบริษัทมีการก่อนที่จะไปสำหรับอากรเงินเดือนนะแม่นให้ฮักค่าประกันสังคมนี่ออกก่อนเพิ่นยกเว้นนะยกเว้นตัว 5.5% นี่ฮักออกก่อนที่เหลือจึงไปเสียอากรรายได้ให้แก่รัฐบาลเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับฝ่ายผู้รับผิดชอบเนาะอาจจะเป็นฝ่ายบุคลากรที่เป็นผู้คิดไรหรือว่าบัญชีการเงินเนาะเป็นผู้คิดไรแม้นให้หักค่าประกันสังคมนี่ออกก่อนเหลือนั้นจึงไปสำหรับอากรเงินเดือนให้แก่รัฐบาลเนาะอันนั้นแม้นเรื่องของภาคหัวหน่วยธุรกิจและภาคสมัครใจก็คือแม้นสมทบอยู่9ส่วนห้อยหรือว่า 9% อันนี้มันสมทบเองเนาะโดยที่บ่มีการสมทบช่วยจากภาคส่วนใดเนื่องจากว่าเป็นผู้อาชีพอิสระนะหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเนาะบ่ได้มีสังกัดเนาะเป็นนายตัวเองเป็นลูกน้องตัวเองนะที่เฮามักได้ยินนะก็คือมันจะต้องได้สมทบเองเลยมัน9ส่วนห้อย 9%อิงตามค่าให้งานขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเนาะซึ่งแล้วปัจจุบันยังอิงใส่ตัว9ส่วนห้อยของ1ล้าน 600,000 กีบก็หมายความว่าอิงตามค่าให้งานขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเนาะตกอยู่ป
ัจจุบันก็แมนสำหรับภาคสมัครใจแมน 144,000 กิบต่อเดือนนะจะเป็นสัญญา2ปีเนาะแต่ละเดือนละแมน 144,000 กิบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กิบต่อเดือนนะปีนึงกันล้านกว่านะแต่ว่าสัญญาจะเป็น2ปีการสำหรับก็แมนสามารถสำหรับเป็นเดือนได้สำหรับเป็น3เดือน6เดือนปีนึงหรือว่ามาสัญญา2ปีได้เนาะครบ2ปีให้มาต่อสัญญาเท่านึงเนาะก็สะสมไปครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถห้องขอเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้เช่นเดียวกันคือกับพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจเนาะเงื่อนไขก็คือแม่นบ่ต่างกันเนาะสามารถได้รับบำนาญเช่นเดียวกันซึ่งผู้ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมภายใต้กฎหมายฉบับเลขที่54ก็แน่นอนก็จะมีการคุ้มครองสำหรับภาครัฐก็จะคุ้มครองอยู่8อุดหนุนด้วยกันเนาะจะบ่มีวางงานซึ่งในนั้นก็จะมีการปิ้นปวดสุขภาพมีเงินออกลูกมีเงินป่วยการเนาะถ้าว่ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนมีเงินเสียกำลังแรงงานเสียกำลังงานหรือว่าเงินเสียของค่าเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเนาะจะรวมทั้งหมดแมน8อุดหนุนมีอุปเทศเวียกงานส่วนภาควิสาหกิจแมนจะรวมมีทั้งหมด9อุดหนุนจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแมนนะจะมีอุดหนุนวางงานเนาะซึ่งภาครัฐนี่จะบ่มีอุดหนุนวางงานเนาะและภาคสมัครใจจะมีเพียงแต่7อุดหนุนบ่มีวางงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่นะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระเนาะบ่มีสังกัดก็เลยบ่มีอุบัติเหตุในหน้าที่แต่คันว่าครบ3เดือนก็แม่นอุบัติเหตุนี่มันคุ้มครองหมดอุบัติเหตุในหน้าที่นี่มันสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่มีโอกาสจะตั้งเนาะนับแต่1เดือนขึ้นไปนะมีการคุ้มครองอุบัติเหตุในหน้าที่แต่สำหรับอุบัติเหตุอื่นก็เส้นเดียวกันก็ต้องเป็น3เดือนนะแล้วก็ภาคสมัครใจนี่ก็คันว่าครบ3เดือนแล้วก็แม่นอุบัติเหตุก็ถือว่าคุ้มครองหมดนะจะเป็นนะการเกิดอุบัติเหตุย้อนประกอบอาชีพสิบ่ะไปไถนาหัวสวนนะเกิดนะอุบัติเหตุนะไม่ทับนะหรือว่าใส่เครื่องจักรอุปกรณ์เนาะไถนาเนาะเกิดผิดพลาดหรือว่าอุปกรณ์อันอื่นๆเนาะไฟฟ้าอันอย่างต่างเกิดอุบัติเหตุอันนี้มันคันว่าครบ3เดือนก็แม่นสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้หมดเนาะสำหรับผู้ประกันตนภาคสมัครใจเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นข้อมูลให้กับประธานได้รับฟังมื้อนี้ก็เป็นความรู้ล้วนๆเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของเวียกงานประกันสังคมอยู่ในลาวเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปเบิ่งรายละเอียดนะเพิ่มเติมพวกเขาก็ได้มีการกำหนดอยู่ในนะเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะเข้าไป www.lsso.gov.la หลังจากนั้นนะเข้าไปหน้าทำอิฐแล้วก็เข้าไปหัวข้อว่าเกี่ยวกับอปส.กดเข้าไปท่านจะเห็นประวัติความเป็นมาที่เพิ่นได้ระบุใส่นะเป็นข้อมูลละเอียดให้ท่านได้ไปศึกษาเนาะหรือว่าบรรดาน้องๆนักเรียนนักศึกษาไอ้เอื้อยเนาะที่ว่ามีความสนใจต้องการข้อมูลดังกล่าวบางท่านก็อยากเอาไปเขียนบทเนาะบทจบสั้นต้องมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมท่านก็สามารถเข้าไปเอาอยู่ในเว็บไซต์ได้หรือเข้ามาพบพันเอาข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเฮ็ดใบเสนอในนามโรงเรียนมายืนทางเอิ้นว่าเสนอผ่านหัวหน้าองค์การประกันสังคมแห่งชาติเนาะก็จะเป็นข้อมูลให้กับบรรดาท่านได้ประกอบอยู่ในบรรดาเอกสารเวลาที่ท่านเขียนบทจบสั้นอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันก็เบิ่งเวลาเหลือบ่หลายก็ขอขอบใจมีละกันที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมพบกับรายการคุ้มครองได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับลาบรรยากาศไปก่อนสบายดี

0: รายการเพื่อสาวกสิกร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดมาพบเพื่อนเม็ดรายการรายการนี้ฮั่นสาวกสิกรพวกเฮาลายบานลายเคสแกงก็แม่นเก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้านาดอกก็มีแล้วเนาะสำหรับบางเคสบางบอนที่เพิ่นปักดำแต่หัวปีบางเคสบางบอนที่ปักดำซากันยังอยู่ในระยะบรบัดหักซาอยู่เขากำลังแตกหวงก็ให้มันเลาะเรียบบึงตามทงไฮทงหนาหัวส่วนนั่นแหละเพื่อว่าบอนใดที่ว่ามีน้ำแห้งแล้งอันนี้ว่าก็ต้องได้มีการกระเกียมนะเอาน้ำเข้าและอาจจะมีศัตรูพืชมาทำลายพลปุกของสาวกสิกรพวกเขาต้องได้มันรอเรียบเบิงเดเฮ็ดได้ให้ผลผลิตที่พวกเขาทุ่มเทเหงื่อแห้งได้ถึงหอนลงไปนั้นให้ได้หับมากผลกลับมาที่ดีได้ลายเลือกกินเลือกใส่แล้วพวกเขาคายเป็นสินค้าเพื่อสร้างแหล่งหับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้นั่นแหละและไปเคียงคู่เนาะกับการผลิตของสาวกสิกรพวกเขาผู้ที่มีอาชีพคู่ก็แม่นไกลเข้ามาแล้วสำหรับวันคู่แห่งศาสตร์วันที่7เดือนตุลาก่อนจะมีวันนี้ใดหั่นกับผ่านระยะเวลาในการสร้างผลงานนะสำหรับครูอาจารย์พวกเขานั่นแหละเพื่อเห็นอะไรให้ลูกหลานพวกเขานั้นได้มีความรู้ความสามารถครูอาจารย์กระเปียบเหมือนแม่พิมพ์ของศาสตร์นั่นแหละที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานพวกเขาได้มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองก็คือพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละทุกๆอาชีพล้วนแล้วแต่มาจากการถ่ายทอดความรู้ของครูบาอาจารย์ทั้งนั้นดังนั้นพวกเราต้องได้มีการจารึกคุณงามความดีของครูอาจารย์ทุกท่านนะที่เหตุให้เรามีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในปัจจุบันนี้เพิ่นจึงได้มีการจัดให้มีวันคู่แห่งศาสตร์เกิดขึ้นคือวันที่7เดือนตุลาของทุกๆปีจะได้มีการเสริมสลองเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของครูอาจารย์พวกเขานี่แหละนะดังนั้นพวกเขาที่มีครูบาอาจารย์มีผู้สิทธิ์สอนมีผู้ถ่ายทอดความรู้ให้อันนี้พวกเขาก็ต้องบ่ลืมบุญลืมคุณเพิ่นนั่นแหละนะท่านผู้ฟังเนื้อในรายการมื้อนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของการผลิตกสิกรรมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะการเป็นการผลิตทางด้านการปลูกผักและก็มาเลี้ยงสัตว์ซื้อค่ายงัวเฮ็ดให้มีรายรับดีขึ้นได้เนาะถ้าเฮ็ดแท้ทำจริงเฮ็ดโดยความหักหมักดังครอบครัวของท่านนางเค้กอยู่บ้านโพนสว่างเมืองปากอูแขวงล่วงพะบางเพื่อเริ่มต้นจากจุดใดจึงได้รับผลสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยการผลิตกสิกรรมนี้อย่าลืมติดตามมาฟังแจ้งทางรายการพบพ้อกันตอนนี้ท่านฟังเพลงก่อน
2: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่า

0: คือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: กดปล่อยย้อนบุญคุณของพระ
3: ไปเบิกบานมนต์ซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเนาะสำหรับเรื่องของการผลิตกสิกรรมนี่แหละถ้าทานมีความมักหักเฮ็ดแท้ทำจริงเฮ็ดด้วยความดุมันขยันเพียรก็เฮ็ดให้ครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากได้คือครอบครัวของทานหนังแคกอยู่บ้านพลสว่างเมืองปักอูแขวงหลวงพะบางนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าตลอดระยะที่ผ่านมาหั่นพรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้มีแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อสุขยูประชาชนให้หันมาเฮ็ดอาชีพคงที่เพื่อสร้างรายรับเข้าครอบครัวให้หลายขึ้นโดยการนำใช้ทาแห่งที่มี

0: ท้องถิ่นและก็การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินธุรกิจนั้นได้รับผลดีท่านนางเค้กอยู่บ้านโพนสว่างเมืองปักอูแหล่งหลวงพระบางก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ว่าหันจากการค้าขายพืชผักมาซุ่มใส่การเลี้ยงและซื้อค่ายสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะก็เป็นงัวเป็นต้นต่อเนาะเฮ็ดให้มีรายรับบ่ต่ํากว่า300ล้านกีบต่อปีท่านนางแขกนี้เพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าการดำรงชีวิตอยู่ในเมื่อก่อนของครอบครัวเพิ่นก็เป็นพบความยุ่งยากหลายเบื้องต้นท่านภายหลังที่มาสร้างครอบครัวก็ได้เป็นพนักงานอยู่โรงแรมจากนั้นก็ได้หั่นมาปลูกและก็ซื้อค่ายพืชผักเห็นว่ายังบ่ทันกุมกินจึงหั่นมาเลี้ยงและก็ซื้อค่ายงัวเป็นต้นต่อโดยมุ่นใส่ท้ายแห่งที่มีของครอบครัวเป็นต้นกระแมนการนำใส่เนื้อที่ดินของตนเองนั่นแหละนะที่ว่าพ่อเมเพิ่นได้ปลูกต้นไม้ให้มากและก็เลี้ยงสัตว์ใหญ่ติดพันกับการปลูกหญ้าอาหารสัตว์โดยนำใส่เทคนิควิชาการที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนั่นแหละเข้าซวยจากนั้นท่านเพิ่นจึงได้ขอยืมเงินนำธนาคารนโยบายจำนวน250ล้านกีบเพื่อมาซื้อสัตว์ประเภทงัวควายเข้าเลี้ยงอยู่ส่วนบ้านโพนสว่างและบ้านเคียรวงเมืองปักอูในปัจจุบันนี้แหละนะเพิ่นก็ถือว่าได้ดำเนินการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ซึ่งสัตว์ใหญ่ท่านมีสัตว์ประเภทใดๆมีลายปันใดเพิ่นเลี้ยงแบบใดนะจึงมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีการเจริญเติบโตได้ดีนะสำหรับสัตว์เลี้ยงของเพิ่นอันนี้เอาไว้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและจึงฟังนำกันตื่ม
1: เป็นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
2: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายทานท่านก็เป็นกำลังเฮ็ดเวียกงานการศาลบางทานกำลังขับขี่รถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็คอยไปคอยมานำกันนั่นแหละเนาะเพื่อหลีกจากการเกิดอุบัติเหตุถ้าหากว่าพวกเราประมาทเกิดขึ้นมาได้แน่นอนนะท่านผู้ฟังสำหรับอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วก็แม่นความยุ่งยากนี่แหละตามมาเพราะว่าจะมีเจ็บเป็นกับเสียเวียกเสียงานเนาะเสียเวลาไปเสียเงินคำไปเนาะอันนี้พวกเราต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อให้การเดินทางของทานและเพื่อนห่วมทางไปฮอดไปถึงจุดหมายปลายทางโดยความสวัสดิภาพเตือนมาด้วยความห่วงใยจากทางรายการเพื่อสาวกสิกรมาฟังสำหรับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวของสาวกสิกรพวกเฮาที่เฮ็ดแท้ทำจริงเฮ็ดให้ครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากดังครอบครัวของทานนางเค้กอยู่ทางบ้านพลสว่างเมืองปักอูแกวงร่วงพะบางนี่แหละเนาะไปล่างเทวาเพิ่นได้ตัดสินใจในการหั่นหมาเลี้ยงสัตว์ใหญ่แล้วก็ปลูกพืชชนิดต่างๆในการเฮ็ดให้ครอบครัวมีรายหักดีขึ้นนั่นก็คือเพิ่นได้นำใส่ดินที่พ่อแม่เพิ่นอันนั้นแหละเนาะได้ปลูกไม้ให้มากแล้วก็เลี้ยงสัตว์ใหญ่ติดพันกับการปลูกหญ้าอาหารสัตว์โดยนำใส่เทคนิควิชาการที่เป็นประสบการณ์ของเพิ่นนั่นแหละเนาะเข้าซวยและเพิ่นก็ได้มีการยืมเงินจากธนาคารนโยบายจำนวนหนึ่งเพื่อมาเป็นทุนฮอนในการเฮ็ดกสิกรรมในการปลูกฝังในการเลี้ยงสัตว์นี่แหละเนาะบ่ว่าจะเป็นการซื้อประเภทงัวควายเข้าเลี้ยงอยู่ส่วนบ้านผลสว่างบ้านเขียหลวงเมืองปากอูปัจจุบันนี้สัตว์เลี้ยงที่ว่าเพิ่นเลี้ยงหักซ่าไว้อยู่ส่วนทั้งหมดท่านมีอยู่39ตัวอยู่ในนั้นงัว33ตัวและควายอีก6ตัวทางได้นำใส่ถึงเพื่อซื้อสัตว์ประเภทงัวหั่นเพื่อมาถ่อมค่ายเป็นระยะเนาะซึ่งปีผ่านมาเพิ่นก็สามารถสร้างรายรับจากการค่ายงัวควายที่เลี้ยงคงทีนี่ก็ประมาณ150ล้านกีบแล้วก็มีการซื้อค่ายงัวประมาณ100ล้านกีบพร้อมนั้นท่านก็ได้เก็บแก่นหญ้าอาหารสัตว์ที่ว่าปลูกภายในส่วนค่ายเป็นสินค้ามีรายรับประมาณ40ล้านกีบแล้วก็มีต้นไม้ให้มากประเภทมักเงาะประมาณ100ต้นรวมแล้วสามารถสร้างรายรับได้เพิ่นว่าปีนึงนี้บ่หลุดแหละ300ล้านกีบเป็นรายรับที่สูงสมควรท่านผู้ฟังท่านนางแขกเพิ่นได้ให้ฮู้อีกเติมว่าผ่านการดำรงชีวิตมาฮอดเดี๋ยวนี้หั่นชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวก็แม่นดีขึ้นหลายเท่าหากเทียบใส่ในเมื่อก่อนก็ย้อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกบางด้านเนาะเป็นต้นก็มีเนื้อที่ดินไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ประเภทกัวควายเนาะมีทุนที่ได้รับการกู้ยืมจากธนาคารนโยบายเพื่อมุ่งใส่เข้าในการดำเนินธุรกิจและสิ่งสำคัญก็แม่นทุกคนในครอบครัวมีความสามัคคีมีความดุหมั่นขยันเพียรในการปลูกการเลี้ยงสัตว์และสำหรับแผนการในต่อหน้าเพิ่นท่านจะสืบต่ออยู่ในการบริบัติส่วนหญ้าและก็ต้นไม้ให้มากเพื่อว่าให้มีหญ้าให้สัตว์เลี้ยงกินตลอดปีและก็ให้ผลผลิตที่สูงสามารถสร้างรายรับให้ครอบครัวทางปฏิบัติพันธะต่อธนาคารนโยบายตามระเบียบการเนาะที่เพิ่นได้ไปกู้ยืมทุนมาใส่การผลิตทางด้านกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์นี่แหละนี่คือเป็นข้อกว่าหนึ่งที่พ้นจากความทุกข์ยากใดโดยการดุหมั่นขยันเพียรและก็เอาใจใส่เนาะในการผลิตของตนเองเฮ็ดด้วยความหักหมักทางด้านกสิกรรมแท้ๆพาให้ครอบครัวมีรายรับหลายร้อยล้านกีบต่อปีอันนี้ท้าทานคิดว่า อยากสร้างเศรษฐกิจครอบครัวบ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดหยังดีกะลองเบิ่งเงื่อนไขตัวจริงของครอบครัวน่ะนั่นก็คือแรงงานและมีหน้าที่การผลิตรายซ้ําใดและความรู้ในด้านเทคนิควิชาการดีเบิ่งตลาดอีกพอเฮาสามารถลงมือเฮ็ดได้ตั้งแต่วันนี้จะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบผลสําเร็จในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการผลิตกสิกรรมเหมือนดังทานหนังเค้กนี่แหละนะท่านผู้ฟังเอาละสําหรับการเสนอเนื้อในรายการมื้อนี้หั่นได้หมดแล้วเวลาในรายการก็ยังบ่หลายเจ้ท่านได้ฟังเพียงจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดําเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
3: ป้ามีจะมาได้ใส่นะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท
4: ้ค่อยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
3: นี่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่น่ะ
4: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกและมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของซอดอีกแหละ
5: สมใช้ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา

0: จ้อลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทั้งรายการชีวิตติดพันสังคมเอามาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนสติกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงหู้ทันกลโกงเพื่อป้องกันตนเองจากแก๊งสแกมเมอร์ในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันภัยข่มขู่จากแก๊งสแกมเมอร์ได้เพิ่มทวีความหุนแห้งขึ้นและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเขาเจ้าบ่ได้เพียงแต่จะหลอกลวงเอาเงินเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารและข้อมูลสำคัญอื่นๆของคนเฮาได้แก๊งสแกมเมอร์มักจะใช้จิตศาสตร์ในการสร้างความย่านกลัวความโลภและความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะหลอกลวงเหยื่อการมีสติหรือว่าความรู้เท่าทันแม้นสามารถป้องกันได้ดีที่สุดดังนั้นมื้อนี้โนริจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับกลโกงและกับวิธีป้องกันให้กับตนเองเพื่อความปลอดภัยสำหรับรูปแบบกลโกงก็แม้นมีหลายวิธีและเฮาสามารถพบเห็นได้เรื่อยๆก็คือการส่งลิงก์ปลอมส่งข้อความผ่านทาง SMS Messenger หรือว่าอีเมลโดยอ้างว่าเป็นธนาคารเป็นหน่วยงานรัฐหรือบริษัทขนส่งแล้วให้ทานกดลิงก์เข้าไปเพื่ออัปเดตข้อมูลหรือกดสอบบัญชีเมื่อกดเข้าไปเขาเจ้าให้เฮาตืมรหัสผ่านหรือว่าข้อมูลส่วนตัวนอกจากนั้นก็ยังมีกลโกงการลงทุนโฆษณาสวนเสือว่าการลงทุนหน่อยแต่ว่าได้กำไรมหาศาลในเวลาสั้นๆมักใส่รูปภาพความหังนี้มาล่อใจหรือว่าจะเป็นพวกที่ฮักแบบออนไลน์สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือเข้ามาตีสนิทพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นฮักแพงแล้วจึงอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะขอเงินการสวมห้อยเซียนว่าปลอมตัวเองเป็นหมู่เพื่อนญาติพี่น้องหรือเจ้าหน้าที่เพื่อจะยืมเงินและขอรหัสOTP โดยอ้างว่าเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเขาเห็นปรากฏการณ์นี้มีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อน้ำอีกสัญญาณเตือนภัยที่ควรระวังถ้าเขาพบพ่อเหตุการณ์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นการหลอกลวงเช่นว่าสร้างความรีบด่วนเล็งให้เขาตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้าบ่เฮ็ดตามจะเสียผลประโยชน์หรือจะมีปัญหาตามมาหรือจะเป็นการขอข้อมูลส่วนตัวขอรหัสผ่าน OTPขอเลขบัตรประชาชนผ่านทั้งขอความและก็ยังมีการเสนอที่ดีเกินจริงบ่มีการลงทุนใดที่ได้กำไรสูงและบ่มีความเสี่ยงหรือจะเป็นบัญชีที่เฮาบ่ฮู้จักผู้ติดต่อมากับบ่เคยฮู้จักกันมาก่อนแต่พยายามสร้างความสัมพันธ์อย่างว่องไวดังนั้นเฮาต้องได้มีสติละกาสันนิษฐานไว้โลดว่าอ้าวอาจจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์จะปฏิบัติแนวใดท่านผู้ฟัง1ก็คืออย่าไปกดลิงก์แปลกปลอมถ้าได้รับข้อความที่น่าสนใจห้ามไปกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์เด็ดขาดให้กวดสอบกับหน่วยงานต้นทางโดยกงผ่านซองทางที่เป็นทางการเท่านั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยและรักษาความลับอย่าแบ่งปันรหัส OTP หรือข้อมูลบัตรธนาคารให้ผู้ใดอย่างเด็ดขาดบ่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงบ่มีนโยบายขอรหัสเพิ่นว่านอกจากนั้นนอกการเปิดไส้การยืนยันตัวตนการเปิดไส้การยืนยันตัวตนซองสั้นในบัญชีออนไลน์ต่างๆก็เป็นเกราะป้องกันอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญกวดสอบขึ้นเสมอถ้ามีคนอ้างว่าเป็นหมู่เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องส่งมาขอยืมเงินให้โทรหาผู้นั้นโดยโกงหรือว่าโทรวิดีโอคอลหาเพื่อยืนยันตัวตนให้มั่นใจและมีสติเสมออย่าไปหลงเชื่อคำหวานหรือข้อเสนอ
ที่เบิ่งแล้วดีเกินจริงให้ตั้งคำถามเสมอว่าเป็นไปได้บ่ที่ว่าคนแปลกหน้าจะโอนเงินมาให้เฮาแบบง่ายๆแนวนี้ดังนั้นขอแนะนำเพิ่มเติมท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเฮาตกเป็นเหยื่อหรือว่าสงสัยว่าเฮาถูกหลอกลวงแล้วให้รีบฮ้อนติดต่อหาธนาคารของเฮาเพื่อจะอายัดบัญชีและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไวที่สุดการดำเนินการอย่างว่องไวจะช่วยลดพรความเสียหายได้โลกออนไลน์จะปลอดภัยขึ้นถ้าพวกเขาทุกคนมีสติในการนำไส้อย่าให้ความโลภหรือความย่านกลัวมาบดบั่งการตัดสินใจของเขาอันนี้ก็ฝากไว้เตือนสติให้กับทุกคนเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวลซืนจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ัลโหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยุดการลักลอบหาและซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะเข้าพรรษาควรฮู้จักอนุรักษ์รักษาและนำไส้ตามทิศสีเขียวและยืนยงนับแต่วันที่1สิงหาไปจนฮอดวันที่29เดือนตุลาของทุกๆปีเป็นระยะเวลา3เดือนเต็มซึ่งเป็นระยะของการเข้าพรรษาตามฮีต12ของคนลาวชาวพุทธระยะนี้ทางเบื้องพระสงฆ์สามเณรก็ได้จำพรรษาอยู่บ่อนเก่าตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปฏิบัติธรรมวินัยของสงฆ์ส่วนคฤหัสถ์จำนวนบ่น้อยก็ปฏิบัติตนในการลดละเลิกสิ่งอบายมุขฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมารักษาศีล5ข้ออย่างเคร่งครัดซึ่งเปรียบดังกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวชาวพุทธได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานที่เฮาเอิ้นว่าเข้าพรรษาในระยะ3เดือนนี้ก็พอดีแม่นระยะที่สัตว์น้ำสัตว์ป่าถือพามานสัตว์น้ำวางไข่ส่วนสัตว์ป่าก็ถือพามานเกิดแม่แพร่ลูกขยายพันธุ์ให้อุดมสมบูรณ์ดังนั้นแต่ละปีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คืออำนาจการปกครองขันแขวงเมืองจึงได้ออกคำสั่งและมติต่างๆห้ามลักลอบหาซื้อขายป่าและล่าสัตว์ป่าในฤดูกาลเข้าพรรษาอย่างเข้มงวดนี่ก็เพื่อให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าได้แพร่ขยายพันธุ์รักษาได้ความสมดุลของระบบนิเวศและที่สำคัญกว่าแมนการรักษาแหล่งเสบียงอาหารของล้วมหมูให้คงตัวยืนยาวตลอดไปถึงว่าจะมีการเกิดห้ามก็ตามผ่านมากันยังมีคนจำนวนหนึ่งทั้งมีความจงใจเจตนาและบ่เจตนาฝ่าฝืนลักลอบนำไส้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อหาลาซื้อขายอาจมีหลายและการกระทำเช่นนี้จะด้วยการเจตนาหรือย้อนความบ่เข้าใจของประชาชนหรือบ่มันก็ล้วนแต่แม่นการละเมิดคำสั่งข้อห้ามของอำนาจการปกครองก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ให้หาลาซื้อขายและทำลายสัตว์และหยะการเกิดห้ามเพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์พอมีสัตว์บางชนิดก็อยู่ในบัญชีใกล้จะสูญพันธุ์แล้วกว่านี้ทั้งเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติตอบสนองแหล่งเสบียงอาหารในอนาคตดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้สังคมก็คือประชาชนบรรดาเผ่ามีความเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้เอาโดยเฉพาะก็แม่นการเกิดห้ามหาป่าและล่าเนื้อในระยะป่าว้างไข่ก็คือระยะสัตว์ป่าถือพามานระยะเข้าพรรษานี้ซึ่งเวียกงานนี้มันเฮียกห้องถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอำนาจการปกครองแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าต่อเวียกงานกวดกาการลักลอบซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะฤดูว้างไข่ของป่าและถือพามานอันสำคัญอันหนึ่งก็ให้หีบพอดลงโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายคำสั่งและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานกวดกาการคุ้มครองสัตว์น้ำสัตว์ป่าให้ประชาชนพอค่าสาวขายอยู่ตามตลาดและบ้านให้รับรู้และเข้าใจต่อระเบียบกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าอย่างกว้างขวางลึกซึ้งถึงท้องอย่างแท้จริงแล้วพร้อมกันปฏิบัติอย่างเข้มงวดจึงจะเฮ็ดให้สัตว์น้ำและสัตว์ป่าได้มีโอกาสขยายเพิ่มขึ้นระบบนิเวศแหล่งเสบียงอาหารทางธรรมชาติของคนอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสัตว์น้ำสัตว์ป่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลควรฮู้จักอนุรักษ์รักษาและนำไส้ตามทิศสีเขียวและยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพระยะนี้ก็ต้องได้ซวยๆกันสำหรับพ่อแม่ประชาชนทุกคนในสังคมเกี่ยวกับการยุดการลักลอบหาและซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะเข้าพรรษาเพื่อเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าเรานั่นได้มีการขยายพันธุ์ให้หลายขึ้นเอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันต่อ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนหาผู้การกับพื้นเขาสู่ในการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม้ระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสินค้ากสิกรรมหนึ่งในความหวังการส่งออกของลาวในอนาคตซึ่งอยู่ในกล่องประสุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2006ได้จัดขึ้นในวันที่24มิถุนายน2006ผ่านมาท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าใน6เดือนต้นปี2006ลาวเฮาสามารถส่งออกสินค้ากสิกรรมมีมูลค่าถึง800กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนสินค้าที่ส่งออกได้แก่หมากกล้วยมันต้นแห้งหมากโมแป้งมันต้นและกาแฟในระยะผ่านมาคะแนนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมนได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานลัก3ด้านคือด้านการค้ำประกันเสบียงอาหารและการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกลไกเงินสีเขียวและสินเชื่อคาร์บอนและด้านการปรับปรุงกลไกบริหารซึ่งปัจจุบันนี้สปป.ลาวสามารถสำเร็จการเปิดตลาดส่งออกกับประเทศคู่ค้าได้ทั้งหมด84รายการในนั้นประกอบมีสปจีน41รายการพืช36รายการและสัตว์อยู่5รายการสสเวียดนาม19รายการพืชประเทศไทย17รายการพืชกัมพูชา6รายการพืชและ1รายการสัตว์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวย้ำในอนาคตแน่นอนว่าสินค้ากสิกรรมของลาวเฮาอาจจะมีหลายรายการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นว่าหมักทุเรียนพืชผักหมักไม้นานาสนิทและข้าวป่าอาหารนับมื้อหลายขึ้นดังนั้นพวกเขารับรู้กันแล้วว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดินดอนต้นหญ้าภูผาป่าไม้แม่น้ำลำเซธรรมชาติอันสวยสดงดงามมีเนื้อที่ทำการผลิตอุดมสมบูรณ์ที่สุดว่าได้ว่าเป็นค้ำเขียวถึงแผ่นดินลาวเป็นต้นกระแมนเขตภูเพียงบริเวณเพราะว่าเป็นเขตภูไฟระเบิดมาหลายพันปีทั้งมีอากาศหนาวเย็นฝนตกซุ่มซื่นตลอดปีส่วนอยู่ทางภาคเหนือด้านตะวันออกเส้นแขวงไซสมบูรณ์แขวงหัวพันก็มีอากาศซุ่มซื่นอันเป็นเงื่อนไขในการปลูกพืชนานาสนิทส่วนแขวงเสียงขวางก็มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์นอกจากที่เว้ามานี่แล้วท่านผู้ฟังก็ยังมีธงเพียงเวียงจันทน์ธงเพียงสวรรณเขตสารวันและจำปาสักนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาแม่น้ำของลายแห้งที่เป็นท่าแห้งในการกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ขอเพียงแต่พวกเขานี่พร้อมกันบุกทะลุเพื่อเฮ็ดให้สินค้ากสิกรรมกลายเป็นหนึ่งในการส่งออกของลาวเฮาให้นับมือแข็งแห้งหลากหลายทั้งกลายเป็นหนึ่งในแรงรายรับอย่างมหาศาลให้ผู้ประกอบการและประเทศชาติหั่งมีเข้มแข็งในอนาคตท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเราต้องได้ช่วยกันว่าเรื่องเกี่ยวกับกสิกรรมก็เป็นหนึ่งความหวังในการส่งออกของเราในอนาคตท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งซองทางโฆษณาท่านสามารถติดต่อหาการตลาดของพวกเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

ยกสูงน้ำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของรายการลำเรื่องจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ AM ซึ่งรายการนี้มีเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:00 น. 17:30 น. วันเสาร์วันอาทิตย์วันพักวันพรของพนักงานทหารตำรวจเฮาสำนักแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรของพวกเฮาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของภัยด้วยความวิสอบสูงบว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานที่วิสอบอยู่นั้นให้หล่อนหน้าที่ซึ่งปัจจุบันนี้การกระจายเสียงทางคืนระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ได้มีการซ่อมแปลงด้วยความเข็งฮ้อนฉะนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนการออกอากาศรายการต่างๆทางระบบ AM มาใส่ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์แทนเพื่อให้มิตรรายการได้รับฟังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการซ่อมแปลงสำเร็จฉะนั้นจึงได้แจ้งถึงประธานเพื่อรับทราบเพื่อให้ได้ให้การกระจายเสียงทางระบบ AMมีการกระจายเสียงปกติทางทีมงานของพวกเราก็ได้มีความเข้มข้นในการส่องแปลงอยู่ขอให้มิตรรายการติดตามทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าติดตามทางเพจใดที่ www.lnr.org.la หรือท่านจะติดตามทางแอปพลิเคชัน Radio Garden ใดเพราะว่ารายการลำเรื่องก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอลำเรื่องให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังตลอดมาและสิ่งสำคัญพวกเขาก็จงเอาใจใส่สร้างขบวนการด้านต่างๆเพื่อพร้อมกันประกอบส่วนให้แก่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการก็คือวันที่5หาวันที่21ตุลา2026นี้จะไขขึ้นมื้ออื่นนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นวันที่5เนาะก็ติดตามรับฟังได้ซึ่งกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้ก็เป็นกองประชุมที่จะพร้อมกันค้นคว้าหลายปัญหาและเป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนเคียงคู่กันนั้นก็จงเอาใจใส่ประกอบส่วนให้แก่วันครูแห่งชาติปีนี้ครบรอบ32ปีวันประกาศเอกราชและบุญส่วงเหืออยู่นครลำเวียงจันทร์ใกล้จะออกพรรษาแล้วท่านผู้ฟังบุญศีลกินทานก็มีหลายพวกเขาก็จงพร้อมกันเป็นเจ้าการรักษาได้ฮีดของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวเฮาให้อยู่คู่กับคนลาวตลอดไปสำหรับรายการลำเรื่องมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องน้ำตาพ่อตอนที่2ให้เพื่อนมิตรการได้รับฟังจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลย

ละเอาเนื้อในเรื่องของเรื่องบุตรก่อนตะมันมวนสมพรขอสิ้นสวนมิดหมวกแขนแฟนผู้ขายมาห้องดอกส่งเสริมละบอนบ่พอก้อยเพิ่มเติมใส่อยู่ในก้อนนั้นแล้วละล้านสมพรขอย่อมืออีแม่เอ้ยอย่าลืมเท้าละจำเอาสาวมาเฮียนไว้บุตรเวียใจไพสีเก่งและเรื่องเจ้าสู้หนักเลี้ยงสมพรเสียงนอบ่ได้ขอสอน

คิดเป็นน้ำไทยยังบ่ตายย้อนพ่อแม่เลี้ยงเฮามาตั้งแต่น้อยโอ้ยจนเฒ่าได้ทองลงหลับมามื้อนี้หลานสิขอกลับกลุ่มก่อนสิลาหรือเป็นก่อนสร้างสัมพันธ์กับความหักพ่อแม่เฮาบ่ไม่มางพ่อเป็นทางพระเรือนใหญ่คนทางหลายคงสิเจอสมพ่อน้อยคนหรือมามือพวกพี่น้องให้

0: เพราะเองคือควรเมืองนับตั้งแต่ควรเมืองเปิดได้ใหญ่มาอยู่น้ำพดตู้กำพาแม่กระสือวอนนับเป็นคนทุกข์ยากขาดเคินอยู่ในป่าแห่งนี้กะยาแต่ละมือแต่ละวันควรเมืองเคยขึ้นไปลาแม่กับพดตู้กำพาไปบุญมาไปเที่ยวลินบ่ได้ขาด
1: มาบัดนี้ขวดเมืองคิดได้แล้วสิ

น้องแม่ขอน้อยสิอยู่ท่าสำสาเท่าสิตามาสิไปอาปากท่านสิกำปาเด้อสายใจเพิ่นสิว่าน้องอาจารย์ขานว่าจังไดบ่ทันหูจังว่าบุญสู้ล่าสิเดินทาง

เงินสันที่เคยยั่งที่เคยนอนตั้งแต่ก่อนเลยน้อโอ้เลยน้อสามีไรออกจากบ้าน

0: เป็นเวลาหลายปีสิบปลายปีได้ดูชายผู้หนึ่งซื้อขวัญเมืองปานสนีลูกก็บ่ทันเห็นมาหาแม่ไปทางไหนได
1: ้
0: ขวัญเมืองนี
1: ่ลูกขอวายแม่จมหยังแต่เศร้าแต่เสียแบบนี้
0: มีแก่เจ้าลูกเอ้ยมื้อนี้มาหาแม่ตั้งแต่เศร้าชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาทุกข์ยากขาดเขิน
2: เฮ้แม่นเว้ากันจังเนาะ2ลูก2แม่นี่เนา
0: ะโอ้ยเว้ากันนี่แหละเรื่องชีวิตการเป็นอยู่พ่อเอ้ย
1: เอ้าคิดว่าพ่อตู่ไปไสเป็นพ่อตู่ไปฮดอันมะเขือบักเฮ็ดบ่พ่อตู
2: ่เออก็เป็นความจริงน่ะตีหลานเอ้ยทุกวันอาชีพของเฮาติดพันกับหัวกับสวนพ่อตู่เองก็จําเป็นต้องได้ไปหาฮดหัวฮดสวนจังซั่นน่ะลูกมื้อนี้ว่ากันจังได๋เฮ้อลูกสิไปทางไหนมาทางไหนกันคือว่ามาหาแม่แต่เช้าแต่เช้าม
1: ื้อนี้ควรเมืองคิดว่าอยากมาล่าแม่นี่ไปเที่ยวลินน้ำปลาน้ำดงสันดอกเพราะมันสวงใจจักเล็กจักน้อยลูกก็ใหญ่เป็นเบาซ่อนแล้วได้คิดอยู่ได้ขน่อย
0: หมายความว่าควรเมืองหันสิมาล่าแม่ไปหาเที่ยวดินปลาดินดงว่าสิหายิ่งนกยิ่งหนูสันบ่ลูก
1: แม่นเด้อแม่

0: ราแม่ไปซาดู
1: ต้องไปดีแล้วท้าวเอ้ยแต่ว่าในการไปเล่นไปเที่ยวของลูกหันเบิ่งไดอย่าไปปั๊มไม้ปั๊มตอกได้ลูกเอ้ยถ้าหากป่าแป้นน่ะไม้ของเฮามันแป้นไปแล้วกับฝ่าฝนซุนถ้ามันสิบ่มาตามฤดูกาลให้ลูกเอ้ย
2: บ่เป็นหยังดอกประตู
3: มาบัดนี้ขวดเมืองบ

วนเมืองได้จำจือโอ้โอ้โอ้ยแม่ย้ำเอ๋ยมัดนี่แม่ย้ำเอ๋ยลูกสิไก่

0: นี่ควรเมืองเอ้ยพอได้บอกอีกอันนึงคือว่าการไปเล่นไปเที่ยวของลูกหันห้ามบ่ให้เขาไปในเมืองเด็ดขาดลูกเอ้ยมีหยังไปเล่นอยู่แถวบ้านเฮาแล้ว
1: ลูกสิไปหาลินหรือตามป่าซ่านนครนี่ดอกบ่กล้าเข้าไปดอกเฮาบ่เคยไปในเมืองจักเทื่ออันลูกไปก็เด้อแม
2: ่โชคดีนี่เอ้ลูกใส่ก็ไปดินไปเที่ยวแล้วเฮาเองมื้อนี้สิไปสวนก่อนหน้าน้อพ่อตาน้อมื้อนี้อันเฮาพากันไปสวนน้อมื้อนี้ไปหาหดมักเพชรหรือว่าไปเสียหญ้าสวนอ้อยเฮา
0: บัดนี้ผู้ฟังเอ้ยขอตัดตอนฮ้อนเรื่องฟังนิทานอีกฉากใหม่มีผู้ถูกอยากให้นอนแป่นแผ่นเดียวที่กลางป่าพนาภัยแห่งหนึ่งยังมีชายพเนจรคนหนึ่งเขาได้สัตว์เชพเนจรไปตามยถากรรมของเขาเขาขาดที่พึ่งพาอาศัยบ่ฮู้ว่าจะไปพึ่งพาอาศัยที่ใดดีจังสั่นจึงได้แต่ดั้นดอนซ่อนป่าไปตามยถากรรมขอเชิญประธานมวลกับทองเรืองน้ำตาพ่อกองนครลำศูนย์กลางนำเสนอ

อมกระเทียมเขียวหมอลำหอมเถื่อเดียวก็เลยมีกีรีนอนละนังเด้อบัดนี้พวกซุ่มสาวขายมีหรือว่าขายเส้นร้อน

แล้ววันนี้หลานบ่อยากลำปันไหนแล้วแนวตัวบ่ได้ออกก่อนคำลำก่อนกับบ่อได้ลำเตยยังบ่อเป็นทานผู้ฟังเพิ่นแห่งเงินอยากเห็นทั่วหมอลำดังนี้แล้วหลานมีความจำเป็นจึงว่าไปนอไข่ตานไปหลายเมืองหลายบ้านคันบ่หวานกับบ่นานหลานไปล่ำฮอดฝรั่งสาวฝรั่งญาติซื้ออยากเอาไปไว้ทะเลียงหมูหลานก็เลยบ่สู่ลงไปล่ำอยู่สิงคโปร์ผู้แล้วได้ค่าตัว 200,000 กับได้แฟนนอผีบาลงมาล่ำทางเมียนมาบ่เป็นตาจักษาหน่อยคันล่ำดุนเพิ่นก็ปล่อยเขาเอาผ้าดอกไหลฟันออกจากหันมาล้ำดูเมืองไทยพี่แล้วล้ำไปหลายจังหวัดกะบ่สมมโนมุงมีตะหลายแนวหยุ่งลุงลังนอกหลายอย่างหลายบริษัทเพิ่นก็ว่าสิจ้างอยากเอาเขาบันทึกเสียงซื้อ

เอามาขอไล่เซ็นคอยเมื่อยมือเลยลักหนีกับลาวซ้ำสมบุญน้ำไปตามข้องเรืองเขาน้อยเองให้ซื้อแล้วว่าเท่าตัวบอตัวบอก็ซื้อขาน้อยนับตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มากับบ่เคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่จักเทือแม่ตู้ก็เป็นคนถูกคนจนสักเซพนิจรไปตามดงตามป่ากะยามื้อนี้ตัวบอก็จะเดินทางไปซอกอยู่หากิน

หมอบอดี้ขวนเมืองออกจากบ้านติดไก่แม่พามานรอนี่แล้วตุ๊กเข้ามาในกลางดงเพื่อนบ่มีอวยพอดีจักสิไปจะเว้าอ้อแออยู่ในป่าไผ่

บ่มีอ้อยมาเลี้ยงจังมากำของเท้าเวียนมาแต่ชาติก่อนโอ้ยเฮ็ดให้พ่อกับเท้าได้ห่างไกลจังว่าเทื่อได้ที่นั่นกำปลายใจสาบหมอนนี่แล้วเข้ามาลงคงไข่ป่าผ่าน้อมปุ้ยแนวใหม่จังว่าเต็มที่

0: วนเมืองได้ลาแม่กับพ่อตู่กำพามาเที่ยวลินแซลินสาวเสี่ยวเบิ่งนกเบิ่งหนูดอกไม้ดอกตอกก็โอ้ตะเวนกมอสิคอยคำแล้วสิกลับบ้านบ่มื้อนี้หรือสิไปลินต่อถ้าลินต่อนี่มันคำมันมือแล้วพ่อแม่สิบ่หายบ่พ่อตู่นี่นะ
1: อ้าวมันมาอยู่อย่างนี้เจ้ามาแต่ไสนี
0: ่อ้าวข้าก็มาแต่บ้านก่อนคุณแล้ว
1: บ้านเจ้าอยู่ไส
0: นี่เด้บ้านข่อยอยู่ใกล้ๆนี่เด้เฮือนข่อยหลังน้อยๆดอกเฮือนข่อยน่ะ
1: มาคือมาผู้เดียวคันมาลินน่ะ
0: ก็ผู้เดียวตัวนี้ข่อยบ่มีหมู่มีครู
1: เอาหมู่ไปใส่เบิด
0: หมู่กับหมู่มีแล้วเนี่ยข่อยเป็นคนทุกข์ยากปากมองนี่แล้วหาเช้ากินค่ําข้าวก็แล่นแกงกันหม้อเฮือนข่อยก็ได
1: ้ขอละว่าเจ้ามันมีแต่ละข่อยว่าสิขอกินข้าวซั่นละข่อยก็ได
0: ้นี่เจ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะซื้อเสียงแล้งน้ำซื้อเจ้าซื้อแนวใด
1: ไปจังซี่มาจังสั้นนี่แหละ
0: เอ้าจังใดว่าไปจังสั้นมาจังซี
1: ่เอาก็แม่นแล้วเนี่ยมันบ่มีจุดที่หมายข่อยสิอยู่หั่น
0: โอ้เจ้าก็เป็นคนพเนจรตัวนี
1: ้เออขอกับคนทุกข์จนคือกัน
0: ซื้อเจ้าซื้อแนวใดล่ะ
1: ตัวบอ
0: ตัวบ
1: อ
0: โอ
1: ้เจ้าได้ซื้อแนวใดนี
0: ่ซื้อข่อยซื้อขวัญเมือง
1: ขวัญเมืองก็บ่ไปอยู่เมืองมาอยู่อย่างป่าพี่สัน
0: โอ้ยอันนี้ซื้อพ่ออันแม่กับพ่อตู่ข่อยใส่ให้ข่อยก็บ่แม่นคนในเมืองดอกเพิ่นมักซื้อมวน
1: สันก็ใส่ซื้อขวัญป่ามันแล้วแล้วเป็นหยัง
0: สันเจ้าสิใส่ก็เอิ้นข่อยก็ได้อันนี้พ่อแม่ข่อยก็เอิ้นขวัญเมืองอยู่แล้ว
1: นี
0: ่
1: เจ้าสิไปทางไหนเดี๋ยวนี
0: ้ก็ว่าสิไปหาเที่ยวลินแซลินสาวเลย
1: เฮ้ยไปลินสาว
0: เออ
1: มวนสันให้ข่อยไปนำได้มั้ยข่อยก็บ่มีบ่อนอยู่ดิ
0: ไปก็ไปตัวสันเจ้าสิเป็นเสี่ยวกับข่อยอ่ะ
1: เสี่ยวจังไหนเจ้ากับข่อยสิมาเป็นเสี่ยวกันจังไหน
0: โอ้เจ้าเป็นผู้ลุงซั่นบ่เจ้าก็สิไปกล้าบ่ข่อยไปห้องลุงบ่
1: เออ
0: เจ้าสิบ่อายผู้สาวบ
1: ่2คนก็เอิ้นลุงแล้วเว้ยสิ
0: ดี
1: ถ้าไปเห็นผู้สาวจังเอิ้นอาย
0: ให้บ่ซินบ
1: ่เออพอใจขึ้นแน่
0: เออจังซั่นก็ได
1: ้
0: ไปซั่นน่ะเฮามาออกเดินทางเถาะมาบัดนี้พอแต่ตกลงเด้อกันสันลาสองคนเฮาหิบมาอย่างเดินตามทางอย่างใหญ่บ่รอซ่ามาสิคำทางไปกะนอเนาะอ้ายลุงตัวบ่คือจังว่าเฮามายกเด้ออย่าง

วัตีจังวายานขันบอนเบื้องเนาะบอนเบื้องขันกำไฟดอกแพงขึ้นนั่นแล้วเนาะนครเนาะปังปาราสวังเนาะเวียงกวงใจของเฮาเนาะยังห่วงขันนิ่งหลังโอ้อ้าวคิดถึงนางเนาะราดน้องนวลจันลากันผู้เดียวโลบัตีนางเอ้ยนางคิดอยากเว้ากอดเกี่ยวอยากเว้าเนียวเนาะความหักนั่นแล้วอยากสมัครเป็นผัวนะอังวิ่งมณีขัดนวลนองและแต่หากว่านังสิพอเนาะเจร่วมร้อมพี่สายอยู่บ่อ่อนคำเอ่ยอาณาทอนย่ำสิเบาสิเดินยายขัดยังไปปัดนี้นวดขนาดน้องจักสิอยู่นอนแล้วในนั้นแล้วสายบ่หวนเห็นคักดาวางใจน้อของนองเลยสิไปขาลาสาวนวลจันเบิ่งจักวางไป

0: ข้าพเจ้าโคตสัตว์ถึงข้าพเจ้านั้นน่ะจะนอนอยู่บนกองเงินกองทองในฐานะอัลขาแกนครปางคำก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็บ่สิ้นสุดขาดได้ในความหักของข้าพเจ้าที่ตั้งใจไว้สำคัญที่นวลจันทร์นั่นเองข้าพเจ้าคิดอยากจะลืมเขาเหลือเกินแต่หลายวันหลายเดือนหลายปีที่ผ่านพ้นมาข้าพเจ้าก็ลืมนวลจันทร์นี่บ่ได้กันจักเถื่อกันเลยเหตุนี้ข้าพเจ้าคิดว่าสมควรแล้วที่ข้าพเจ้าจะต้องได้ตัดสินใจเพื่อไปหานางอยู่ที่เฮือนของนางเอ๊ปัจจุบันบ่ฮู้ว่านวลจันทร์น่าจะทุกข์โศกเศร้าหรือว่าจะคิดแนวใดก็บ่ฮู้กันเลยวันนี้ข้าพเจ้าก็จะต้องเดินทางไปหานางสิดีกว่า
1: แล้วบัดนี้ได้เวลาน้อนี่ทวนสม

บ้าบัดนี้พี่น้องเอ้ยไปหาผัวดอกยอไปหาผัวดอกซ่อนแฟนอายเบิ่งก่อนนะและเพื่อไปอาปากตันดอมอ่อนใส่ใจนั่นแล้วในผ้าไทยของน้าอังมิงมณีขัดล้วนนองนางสิบานอจะต้านขันคำงามจังไหนนอคำเอ้ยคำแพงเอ้ยแพงสวยสวยพอ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลำเลืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายของพวกเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมพยาธิที่มากับภัยน้ำท่วมก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิถอกท้องพยาธิตาแดงพยาธิไข้ยุงลายและระยะนี้พยาธิอหิวาหมูกระบาดท่านผู้ฟังถึงแม้นว่าจะกลับคืนมาบริโภคซีนหมูแล้วพวกเขาก็จงมีสติในการป้องกันการนำเข้าการส่งออกพวกเขาก็จงช่วยกันเป็นหูเป็นตาและเป็นเจ้าการร่วมกันเพื่อป้องกันพยาธิอหิวาหมูนี้ให้หมดไปจากประเทศเฮาด้วยความห่วงใยจากรายการลำเลืองวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวและอย่าลืมถ้าท่านใดมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าโฆษณาธุรกิจสินค้าต่างๆของท่านนั้นก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์5454-2452-2688-8259ทีมงานการตลาดใดที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวทางทีมงานของพวกเฮายินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าของท่านถึงกลุ่มเป้าหมายพอๆกันได้ไหมอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: ในการคุ้นค่าแห่งธรรม
2: ศีลธรรมบ่ฮอนห่างห้ามห่างหนีไผคนหากไล่ลืมศีลบินบางจางจ้อยศีลธรรมคล้องค่อยถาคือหน้าค่อยฝุ่นอายอุ่นศีลธรรมบ่เสื่อมเสายั่งใสเฒ่าสัวอสงเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคุณค่าแห่งธรรมขายคำย้ำแรงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในเพจเพิ่นว่า Lao National Radio แล้วก็ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของอาตมาอยู่ก็เป็นปกติเหมือนเดิมหากว่าเสาทิศใดอาตมาบ่ติดหน้าที่ทางอื่นก็จะได้มาพบปะหรือว่ามากล่าวสาธยายอธิบายขออัดขอทำเล็กน้อยนะมาตอนมาฝาก ขอคิดสะกิดใจให้กับญาติโยมได้รับฟังกันเราจะฟังขณะนี้ก็ดีหรือว่าฟังย้อนหลังก็ดีสามารถเบิ่งไปนำเนาะหรือว่าบางคนบ่อยากเบิ่งมันดนปะโทรศัพท์ไว้ฟังแต่เสียงก็ได้ก็เอาแต่สะดวกนะแต่ถึงจะได้ก็ตามเนาะฟังไปแล้วก็ให้ไปพินิจพิจารณาบ่ให้เสื่อบ่ให้เสื่อทั้งหมดนะฟังแล้วต้องมีโยนิโสมนสิการคือการไต่ตรองคนคิดพิจารณาถึงเหตุผลผิดถูกนะเราสามารถฮู้ได้จากใจจากปัญญาของเราและญาณนี้ก็ผ่านพ้นไปเกี่ยวกับบุญปวารณาออกพรรษาสำหรับพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมก็เช่นเดียวกันก็ได้ร่วมเฮ็ดบุญนะไปตักบาตรหยาดน้ำหรือว่าไปเที่ยวส้มต่างๆเนาะบ่อนวัดเพิ่นจัดการไต่โคมไฟบ่อเนาะหรือว่ามีการฟังเทศเวียนเทียนนะเฮาก็คงจะได้เฮ็ดกันทั่วประเทศหากว่าวัดใดที่มีพระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นจำพรรษาอยู่นะอันนี้แม่นเป็นตามหิตามข้องตามปกติของชาวพุทธเฮาต้องได้รักษาได้ประพฤติปฏิบัติอันนี้แม่นระยะของวันเวลาหลังจากออกพรรษามาแล้วก็จะเป็นระยะของบุญกฐินหลายๆบ่อนหลายๆวัดก็ได้เฮ็ดไปหลายบ่อนสมควรนะก็ขออนุโมทนานำทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมลาวของพวกเฮา ที่บ่ทิมบ่ปะวัดวาพระศาสนานำพาลูกหลานหรือว่ากัลยาณมิตรร่วมกันเฮ็ดบุญตามหิตามคองเสมอมามื้อนี้ก็จะได้นำเอาข้อคิดมาฝากเหมือนเดิมเป็นข้อคิดทั่วไปญาติโยมเฮาเป็นข้อคิดทั่วไปดังที่อาตมาเคยย้ำมาหลายครั้งหรือว่าหลายเถื่อว่าการฟังของเฮานี่อยู่ที่การไต่ตองบ่แม่นว่าโอ้เฮาเคยฟังจากพระอาจารย์องค์นั้นจากพระอาจารย์องค์นี้คือว่าองค์นี้คักองค์นี้บ่คักสำคัญให้เฮากำเอาเนื้อหา กำเอาเนื้อหาสาระประโยชน์ได้กำเอาเนื้อหาสาระประโยชน์แก่นสาระที่เพิ่นนำมาเทศมาบอกกันแน่นอนว่าแต่ละคนก็มีความรู้อยู่แล้วคืออาตมาเคยเว้าเฮาก็มีความรู้เฉพาะด้านของไพมันแม่นบ่เฮาเรียนจบด้านใดเฮาก็มีความถนัดด้านนั้นการค้าขายบ่กันอันนั้นท่องเที่ยวอันใดต่างๆอันนั้นมันเป็นความรู้เฉพาะบุคคลนะแต่ว่าความรู้ในทางพระศาสนาเฮานี่เป็นความรู้ในการดำรงชีวิตในการเตือนจิตเตือนใจของเฮาเมื่อนี้ก็จะเอามาฝากอยู่4ข้อเอิ้นว่าที่พึงของชีวิต1พึงตน2พึงบุญ3พึงคุณ4พึงพระ1พึงตนนี่พุทธศาสนานี่เพิ่นสอนตลอดมาเบื้องต้นนี่เฮาต้องพึงตนเองก่อนได้มาก็ว่าสอกหูหำเฮียนด้วยตัวเองบุกบืนบากบันฟาฟันด้วยตนเองนะเบื้องต้นได้เนาะอันนั้นแม่นตัวเองก่อนเนาะสร้างตนเองก่อนได้สร้างตนเองปุกปั่นตนเองเพิ่นบ่ให้เพิ่งสิ่งภายนอกเพิ่นบ่ให้เพิ่งสิ่งที่เฮายังบ่สามารถที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งเนาะเพิ่นในพึงสติปัญญาได้เบื้องต้นในพึงสติปัญญาสำหรับพุทธศาสนาเฮาก็คือตัวเฮานั่นล่ะนะตัวเฮาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเริ่มต้นจากตัวเฮาเสียก่อนเอาง่ายๆเหตุผลง่ายๆก็คือตัวอย่างว่าเฮาอยากประสบผลสำเร็จใดนึงเฮาต้องสอกฮู้คำเฮียนมานึงนี่คนที่เขาประสบผลสำเร็จเขาเหตุวิธีใดแม่นบ่ล่ะสองมาเฮานี่มีเป้าหมายสัดเจนสำใดแม่นบ่มีความตั้งมั่นสำใดต่อเป้าหมายมีความภาคเพียรสำใดเพิ่นก็มีสอนเอาไว้หลักของความสำเร็จแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มันอยู่ที่ตัวเฮาเป็นผู้ริเริ่มเสียก่อนนะเฮาไปเห็นคนอื่นก็เป็นการสร้างกำลังใจหรือว่าสร้างแห่งบันดาลใจให้ตัวเองว่าเฮาก็อยากก้าวให้สำเร็จเหมือนกันกับเขาเว้าภาษาสมัยใหม่ว่าเฮาเห็นต้นแบบหลังจากนั้นเฮาก็เดินตามบ่แม่นว่าเฮ็ดคือเขาหมดแต่หมายถึงว่าเอามาปรับใส่ฉะนั้นพึ่งต้นนี้ต้องได้สร้างโดยตนเองเฮ็ดด้วยตนเองนะเพราะว่าพึ่งคนอื่นนี่บ่แม่นว่าบ่ให้พึ่งแต่มันเป็นการพึ่งที่สั่วข้าวเป็นการพึ่งที่สัวข้าวแน่นอนว่าเฮาอยู่นำสังคมต้องมีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักมีอ้ายนอกแม่นบ่มีอันนั้นคนหักแพงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็แม่นตัวเฮาเองเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะเฮ็ดสิ่งใดนึงหรือว่าที่จะนำพาชีวิตของเฮานี่ให้มันเป็นไปในทิศทางใดมีคุณค่าสำใดมีประโยชน์สำใดก็แม่นตัวเฮาเองนะเพิ่นจึงบอกว่าพึ่งตนถ้าสมมติว่าเฮาพึ่งแต่สิ่งภายนอกหลายจนเกินไปเฮาบ่ได้ดังใจเฮาก็โทษเนาะโทษว่าโอ้เป็นหยังคือบ่สวยข้าน้อยเป็นหยังคือบ่อันนั้นมาปกป้องคุ้มครองนะฉะนั้นการพึ่งตนนี่เป็นการพึ่งที่ประเสริฐแล้วก็ให้ผลโดยตรงนะให้ผลโดยตรงเพราะว่าเฮาพึ่งสิ่งอื่นนี่ยังบ่แน่นอนยังบ่แน่นอนได้พึ่งสิ่งภายนอกพึ่งความเชื่อของเฮานี่ก็ยังบ่แน่นอนบ่รับประกันได้นะดังนั้นจึงมีคำกล่าวอยู่ในพุทธศาสนาของเฮาว่า เฮาเฮ็ดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นแม่นบ่ล่ะนะเฮาทํากรรมขาวหมายถึงกรรมดีเฮาก็จะมีความสุขความชื่นใจเฮาทํากรรมดําหมายถึงกรรมชั่วเฮาก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจแน่นั้นแล้วมันอยู่ที่เฮาเลือกนะอยากให้ทุกคนนี่เข้าใจว่าก่อนที่เฮาจะแสวงหาความเชื่อภายนอกนี่เฮาต้องเชื่อมั่นตัวเองก่อนเชื่อมั่นตัวเองในที่นี้นี่บ่หมายถึงว่าบ่เชื่อคนอื่นเลยได้หมายแต่ว่าให้ฝากความสำเร็จฝากความหวังฝากความหวังไว้กับตนเองนะอันนี้แม่นเพิ่งตนนะเพิ่งตนนี่มีไม่ออกเพิ่นพอออกบ่เลยไม่ออกเบิ่งไกลๆเพิ่นว่ารับฟังจากญี่ปุ่นบ่โอ้ยสาธุเด้อฟังทางไกลเนาะญี่ปุ่น อันนี้แม่นพึ่งตนเด้อญาติโยมนะต่อมานี่พึ่งบุญอันนี้ก็บ่ให้ประมาทคือกันพึ่งตนแล้วก็พึ่งบุญอย่าลืมได้ว่าชีวิตของเฮานี่มีบุญเก่านะมีบุญเก่าเพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่เฮาจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะย้อนผลบุญที่เฮาสะสมมาหลายเนาะหลายหลายหลายเอื่นว่าหลายชาติเนาะหรือว่าหลายครั้งนะจึงส่งผลให้เฮามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นหยังครับบ่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตบ่เป็นอสุรกายผุ่นเป็นตกอยู่ในอบายภูมิทั้ง4แต่ว่าย้อนถึงข้าวแห่งบุญที่เกื้อนุนส่งผลให้เฮามาเป็นมนุษย์นี่ดังนั้นบุญนี่เป็นสิ่งเดียวที่ติดตัวเฮาทั้งชาตินี้และชาติหน้าบ่ได้จบเพียงแต่ว่าเฮาเบิดชีวิตไปและบุญก็จะหมดบาปก็จะหมดบ่แม่นได้คำสอนในทางพุทธเฮาบอกว่าเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็จะได้อันนั้นเกี่ยวเนื่องกันเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเมื่อใดที่เฮายังบ่ทันได้หมดกิเลสเฮาก็ยังต้องได้เพิ่งบุญเพื่อหยังเพื่อที่จะกลับมาเกิดในภพภูมิที่ดีเนาะแล้วก็จะได้บำเพ็ญบารมีสะสมบุญจนกว่าจะหลุดพ้นนั่นบ่ล่ะแต่ว่าเนื้อแท้สุดพุทธศาสนาเฮาก็สอนให้พ้นทุกข์หั่นล่ะสอนให้พ้นทุกข์บ่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี่อีกเพราะมันเป็นทุกข์ให้บรรลุมรรคผลพระนิพพานพุ่นแล้วอันนั้นแม่นจุดสูงสุดยอดแต่ว่าถ้าเฮายังไปบ่ถึงเฮาก็ต้องได้เพิ่งบุญคือเก่านะอันนี้แม่นสำคัญดังนั้นอย่าประมาทบุญใดแม้นเพียงเล็กน้อยบุญนี่เฮ็ดได้หลายแบบผู้ใดมักฟังธรรมเรื่อยๆก็จะได้ยินคําว่าบุญกิริยาวัตถุ10ย่อออกมาเป็น3แม่นบ่เห็นบ่ทางเลือกของการทําบุญของคนเฮานี่ง่ายอันนั้นหลายหลากหลายมาการอยู่เฮือนอยู่บ่อนเฮ็ดเวียกก็สามารถสร้างบุญได้แม่นบ่สามารถสร้างบุญได้เอาตัวอย่างเห็นคนอื่นเฮ็ดดีเฮาย่อมือสาธุนี่ก็เป็นบุญเห็นอันนั้นครูบาอาจารย์เพิ่นอันนั้นนำพาประพฤติปฏิบัติเชิญชวนมาสมาธิภาวนาเฮาก็บอกต่ออันนี้ก็เป็นการบอกบุญต่อค้นควายบุญเนี่ยเฮาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนบ่แข็งกระด้างอันนั้นก็เป็นบุญเห็นบ่เฮาได้เพิ่งบุญเด้ญาติโยมอย่าไปประมาทว่าโอ้บาปบ่มีบุญบ่มีคันบ่มีนี่เฮาสิฮู้ได้ว่าด้วยเหตุผลอันใดเฮาจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และอยู่ในสถานะที่พอดีบ่ได้ไปเกิดเป็นลำบากขออภัยเนาะบ่แม่นซ้ำเติมผู้ที่ลำบากบ่ได้ไปเกิดเป็นบุคคลที่อันนั้นอีหยังเขาเอิ้นบ่ครบเนาะทุกข์ยากนักไปเห็นบ่เฮาแหนมไปทั่วโลกนี่ต่างกันคนคือกันแต่บ่คือกันอันใดเฮ็ดให้แตกต่างพุทธศาสนาเฮาก็ว่าบุญหรือว่าการกระทำเป็นการจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันนั่นฉะนั้นเฮามาอยู่ในฐานะปัจจุบันนี่เฮาต้องมาเบิ่งว่าโอ้เฮานี่อยู่ในระดับใดเป็นบุญแล้วเนาะที่เฮายังมีอยู่มีกินแม่นบ่ให้เฮาคิดจังซี่ได้เนาะเฮายังมีอยู่มีกินทั้งว่าสิบ่แม่นมหาเศรษฐีที่สุดแต่ว่าก็ยังได้เกิดมายังได้ใช้ชีวิตยังมีลมหายใจถ้า ถ้าไปเปรียบเทียบใส่สัตว์เหล่าอื่นนะก็จะลำบากนักกว่าเฮาแต่บ่ให้นอนกอดแต่บุญเก่าบ่เอาบุญใหม่บ่ได้ได้นะต้องได้สะสมไปมีโอกาสก็ได้ประพฤติปฏิบัตินะคือการฟังธรรมะนี่บ่เพียงแต่ฟังอาตมาได้ฟังคนอื่นองค์อื่นเนาะขออภัยฟังองค์อื่นก็ได้บุญคือกันนะแต่ว่าฟังแล้วต้องทำจิตใจให้เป็นกลางได้อย่าไปเอาอคติมาตัดสินอย่าไปเอาจริตของตนว่าโอ้ยบ่มักแน่คันเอาตัวนั้นมาเป็นตัวตั้งเฮาก็จะบ่ได้หยังแม่นบ่เฮาก็จะบ่ได้หยังฉะนั้นการทำใจเป็นกลางๆนะเปรียบเหมือนอันนั้นแก้วที่ล่อถาเติมนำอยู่เสมอนะก็จะเป็นบุญสำหรับเฮาอันนี้เฮาได้พึงบุญเด้อญาติโยมคำว่าบุญนี่เป็นคำที่มีความหมายได้เป็นคำที่มีความหมายพุทธศาสนาเฮาเพิ่นให้แสวงหาบุญให้รู้จักบุญแต่ว่าต้องเข้าใจคำว่าบุญคือกันและเพิ่งอันที่3นี่เพิ่นว่าเพิ่งคุณแน่นอนแหละก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณต่างๆมีใครปฏิเสธได้ว่าก่อนเฮาจะเกิดมาได้นี่บ่ได้มาจากพ่อแม่ถึงว่าณปัจจุบันเพิ่นจะจากเฮาไปบ่ได้อยู่นำเฮาแล้วแต่ว่าย้อนเพิ่นคุณของเพิ่นที่อันนั้นสร้างให้เฮาเกิดมานั่นเฮาก็ยังได้พึงในเบื้องต้นได้นี่เฮาอาจจะเคยได้ยินบ่อ้าวขอเวลาเฮาไปอวยพรให้กับผู้เฒ่าพ่อแม่เขาก็จะมักว่าขอให้เป็นห่มโพห่มใส่เนาะแก่ลูกแก่หลานนั่นอันนั้นได้เขาได้เพิ่งเพิ่นนะได้เพิ่งคุณพ่อแม่คุณครูอาจารย์ได้บอกสอนนะบอกสอนอบรมให้กติให้วิชาความรู้จะเป็นครูที่บ่แม่นอยู่ที่มหาลัยอยู่ที่วิทยาลัยก็ดีผู้ใดที่บอกสอนแนะนำตักเตือนผู้นั้นก็นับว่าเป็นครูของเฮาได้เป็นกัลยาณมิตรของเฮาได้ได้อันนั้นแม่นเฮาได้พึ่งแต่พึ่งคุณพ่อแม่นี่มาก่อนต่อมาก็แม่นคุณครูอาจารย์คุณผู้ที่มีคุณนี่ถือว่าเฮาได้พึ่งแม่นผู้ใดที่เคยให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้นั้นก็มีคุณได้มีคุณแก่เฮาบ่ได้เจาะจงเฉพาะพ่อแม่นะผู้ใดก็ได้ที่มีคุณแต่ว่าพ่อแม่นี่เฮาได้พึงแน่นอนนะคุณของเพิ่นอันนี้เคยเว้ามาหลายครั้งแล้วว่าอันนั้นพ่อแม่มีคุณสูงสำใดลูกควรกตัญญูแนวใดแต่ก็น่าแปลกใจในโลกปัจจุบันของเฮานี่มันกลับกันไปเบิดสิ่งที่บ่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งที่บ่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่บ่เคยได้ยินก็คือได้ยินข่าวที่บ่ม่วนจิตใจข่าวที่เศร้าหมองข่าวที่น่าสังเวชข่าวที่น่าสลดหดหู่ตัวอย่างลูกเอาปืนยิงพ่อเป็นต้นเรียกว่าขาบุพการีของตนนะก็เห็นข่าวกันอยู่แม่นบ่ขาตกรรมย้อนความบ่พอใจบ่หรือว่าเมายาอีหยังต่างๆนะเห็นบ่เป็นสิ่งที่บ่เคยมีมาก่อนแต่ย้อนเหตุนี้เฮาละบ่เข้าใจว่าคุณของเพิ่นนี่มันเหนือฝ่ามหาสมุทรนะฉะนั้นทุกคนต้องได้พึ่งคุณอันที่3ก็คือคุณพ่อแม่คุณครูอาจารย์และก็ผู้มีพระคุณต่างๆประการที่4นี่เพิ่งพระเนาะเพิ่งพระในที่นี้นี่บ่ได้หมายถึงว่าเฮามีพระพุทธรูปเต็มเฮือนหลายๆองค์ได้หมายถึงว่าเพิ่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธก็หมายถึงเอื้อนว่าพุทธเจ้าของเฮาหรือเฮาสิเพิ่นในความหมายว่าหมายถึงผู้ฮู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้นว่าโดยรูปกายของพุทธเจ้าเฮาเพิ่นได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว แต่ว่าเฮาเอาความเป็นพุทธเข้ามาใส่จิตใจก็คือการเป็นผู้ที่ตื่นในที่นี้บ่หมายถึงว่าตื่นนอนเด้ตื่นในธรรมเนาะตื่นจากความหลงไหลตื่นจากความมัวเมาตื่นจากความบ่ดีให้มันออกไปจากจิตใจของเฮาแต่ว่าการเพ่งพระนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญต่อมากับเพ่งพระธรรมแม่นบ่พระธรรมก็คือคำสอนเนาะหลักคำสอนที่เป็นนั้นคติหลายๆอย่างหลายๆหมวดหมู่ที่ครูบาอาจารย์เพิ่นนำมาบอกกล่าวนำมาเล่านะก็ค่อยเฮาได้พึงในลักษณะนี้ก็คือนำเอาไปปฏิบัติบ่ว่าจะเป็นหลักของศีล5เอิ้นว่าอริยสัจ4มรรคมีองค์8บ่คันเฮาเข้าใจแล้วก็หลักของการคล้องเฮือนเป็นต้นนาทีอันนั้นสามีภรรยานาทีบุตรธิดาต่างๆมีเบิดในคำสอนพุทธศาสนาของเฮาขอแต่ว่าเฮาพึงในที่นี้มาแต่ว่าเฮานำเอาหลักธรรมเหล่านั้นไปปฏิบัติเด้ต่อมาพึงพระสงฆ์นี่พึงพระสงฆ์นี่หมายถึงว่าเฮาได้ฟังธรรมจากเพิ่นนะฟังธรรมแล้วก็เบิ่งการประพฤติปฏิบัติเจริญห้อยตามแต่ให้ระวังหน่อยนึงเนาะสำหรับการพึงพระสงฆ์นี่เฮาอย่าไปเจาะจงเฮาต้องเบิ่งร่วมๆนะญาติโยมสาธุชนเฮาอย่าไปนั่นจำเพาะเจาะจงปงรักปักหมายแต่ว่าองค์เดียวของแท้สินะบัดสมมติออกมาซั่นบ่แม่นเฮาก็เบิดกำลังใจเบิดศรัทธาไปสุดท้ายมาก็หันหลังให้วัดปิดโอกาสตัวเองออกจากความดีแน่ย้อนเฮาไปเสื่อถือเป็นเฉพาะบุคคลแต่ว่าเพิ่นให้คิดถึงสงฆ์หมู่ใหญ่เด้ถึงสงฆ์หมู่ใหญ่ในการเคารพนะในการเชื่อถือครูบาอาจารย์บ่แม่นเรื่องผิดดอกเฮาเหลื่อมใสครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แต่ให้เบิ่งเรื่องการปฏิบัติของเพิ่นเนาะดีๆเพิ่นเป็นแบบใดเนาะคันว่าโอ้บ่คักบ่แน่เฮาก็เลือกได้คือกันได้ญาติโยม เฮาก็เลือกได้ที่จะเคารพครูบาอาจารย์นะแต่ก็บ่ให้เมาร่วมดังที่อาตมาเคยเว้าผ่านมาต้องเบิ่งคือกันเนาะมันเป็นเฉพาะองค์ไปเนาะบางครั้งเอาไปลงไหลผิดทางนะเนาะลงไหลไปทางบ่ถูกต้องตามหลักคำสอนพุ่นบุปาพาดงไปจักอันใดลงเหวเขาห้วยตกห้องไปสินะเจ็บสับมาอ้าวลงเบิดอันนั้นเบิดอันนี้ไปต่างๆเนาะให้สังเกตง่ายๆเนาะครูบาอาจารย์ผู้องค์ใดที่เพิ่นพาประพฤติปฏิบัติเนาะเพิ่นสั่งสาเพิ่นสอนเนาะเพิ่นนำช่วยเหลือสังคมนะอันนี้เท่าว่าเฮาก็ให้เบิ่งดีๆนะสำหรับการพึ่งพระสงฆ์นี่นะเนาะบ่แม่นเฮาจะไปหวังเอาแต่ความร่ำความรวยหวังเอาแต่สุขแต่ลาภน้ำเพิ่นนะบัดเพิ่นบ่ให้โศกให้ลาภแล้วไปหาว่าเพิ่นบ่คักบ่แน่บ่ขิ่วนั่นน่ะแนวนี้เฮาเอาขอธรรมนําเพิ่นได้ญาติโยมสาธุชนแล้วก็เฮาอย่าไปเจาะจงแต่ว่าโอ้ต้องแม่นองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะพระธรรมดาเนี่ยเฮาก็ต้องได้พึ่งคือกันเนาะได้เคารพอย่าประมาทได้พอออกไปออกเพิ่นบ่ให้ประมาทไฟแม่นบ่มันห่อนเด้บ่ให้ประมาทยังอีกบ่ให้ประมาทนั้นกษัตริย์เนาะว่ายังหนุ่มน้อยบ่ให้ประมาทพระสงฆ์เห็นบ่หนึ่งในหั่นน่ะนะบ่ให้ประมาทอื่นๆไปอีกเนาะพระสงฆ์เฮาก็จัดหนึ่งในหั่นนะฉะนั้นเฮาเห็นครูบาอาจารย์เฮาก็เคารพไว้ก่อนนะญาติโยมเคารพไว้ก่อนหลังจากนั้นจึงคอยติดตามเบิ่งเนาะสำคัญก็คือการประพฤติปฏิบัติเนาะการนำเอาคำสอนจากเพิ่นบ่แม่นไปขอความฝันนำเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นบ่บอกเลยย่างนี้บ่เข้าดอกวัดนี่เพราะว่าเพิ่นบ่บอกความฝันแน่เป ลี่ยนไปจังซั่นบ่ได้ได้เอาต้องไปถามในสิ่งที่เกิดประโยชน์เนาะเกิดคุณค่าเฮาจึงจะเป็นการพึงที่ถูกต้องแล้วก็มีคุณค่าแก่ตัวเฮานะพึงสิ่งอื่นนี่มันก็ยังเป็นสิ่งไกลตัวอยู่นะเอาต้องได้อันนั้นน้อมเข้ามาพิจารณาคักๆว่าปัจจุบันเนี่ยเฮากำลังหันเหไปทางใดจิตใจของเฮามีความเสื่อไปในด้านใดเนาะมีความเสื่อไปในด้านใดเนาะแต่ว่าอย่าลืมเนาะพึงทำได้ก็คือพึงพระนี่หมายถึงพระรัตนตรัยหนึ่งในหันก็คือทำพระธรรมคำสอนที่มีเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วนะเอาอาตมาจะย้ำขึ้นอีกเท่านึงว่ามื้อนี้ได้เอาที่พึง4ประการมาสาธยายอธิบายให้กับบรรดาสาธุชนที่ติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่หรือว่าเบิ่งย้อนหลังอยู่เบื้องต้นให้พึงตนเองก่อนญาติโยมสร้างตนเองฝึกฝนตนเองล้อล้อมตนเองเชื่อมั่นในสติปัญญาของตนเองเสียก่อนได้เนาะเห็นบ่หลังจากนั้นเนาะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเนาะแต่เฮาฮู้จักเพิ่งตนเองเนาะบุกบืนนะยืนสู่โดยตนเองซะก่อนบ่เพียงแต่เพิ่งแต่โชคแต่ลาภเพิ่งแต่ดวงชะตาวาสนาอย่างเดียวนะเนาะแต่ว่าอันหลักๆสำคัญนี่เพิ่นให้เพิ่งตนและประการต่อมานี่เพิ่งบุญนะเป็นดังที่อาตมาว่าไปเนาะบุญกุศลนี่บ่ให้ประมาทคือกันมีทั้งบุญเก่าหมายถึงบุญในอดีตชาติแล้วก็บุญในปัจจุบันชาติเนาะชาตินี้นะที่เฮาสะสมอยู่นะที่เฮาประพฤติปฏิบัติอยู่ก็เฮ็ดไปเทื่อละหน่อยละญาติโยมเฮ็ดเทื่อน้อยแต่ว่าเฮ็ดเรื่อยๆได้เนาะมีหลายแบบวิธีการในการเฮ็ดบุญนะบ่ได้แม่นเรื่องยากเด้อเฮ็ดบุญญาติโยมสาธุชนเป็นเรื่องง่ายๆนะแล้วก็เฮ็ดได้ทุกมืออีกการเฮ็ดบุญนี่บ่ให้เลือกมือเด้อพอออกไม่ออกเฮาบ่ให้เลือกมือแต่ว่ามือใดพร้อมคําว่าบ่ให้เลือกมือนี่บ่ต้องไปรอถามว่ามือนั้นมือนี้เท่านั้นคําเท่านี้คําอ่ะนะมือใดที่เฮาเฮ็ดได้เฮ็ดกับพ่อแม่ผัวเมียครูอาจารย์นะลูกเต้าเฮ็ดดีต่อกันน่ะนะเนาะเพราะว่ากันเฮาไปรอถามบางเทื่อนี่เวลาของบุคคลเหล่านั้นบ่ยืนอยู่นำเฮาดิเฮาก็จะเสียใจได้ฉะนั้นผู้ใดอุปถัมภ์อุปถากบิดามารดานี่ก็โอ้เป็นบุญสุดยอดเลยเป็นบุญสูงสุดได้สำหรับลูกเห็นบ่ตัวบุญน่ะอยู่ที่เฮือนเฮาก็มีนะอยู่ที่เฮือนเฮาแล้วก็ตัวเฮาเองนี่ล่ะเนาะตัวเฮาเองเป็นผู้กระทำและต่อมาก็เพิ่งคุณก็หมายถึงคุณแม่คุณพ่อคุณครูอาจารย์และก็ผู้มีพระคุณผู้ใดที่มีพระคุณเทวะเฮาก็ได้เพิ่งคุณเพิ่นและก็อันสุดท้ายเพิ่งพระเนาะพระรัตนตรัยเนาะดังที่ได้กล่าวเพราะว่าในนามเป็นชาวพุทธนี่ เพิ่นได้ถือพระรัตนตรัยเป็นสำคัญเด้ชาวพุทธเฮาเพิ่นบ่ให้เพิ่งอย่างอื่นนะให้เอาพระรัตนตรัยเอาละในการกล่าวสาธยายอธิบายธรรมะมาเนาะก็เห็นว่าเวลาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงยังอีกบ่ดนนะก็จะมืดไปก็ขอทักทายญาติโยมเสียก่อนที่เพิ่นเข้ามารับชมขณะนี้เนาะก็ขอนมัสการเด้อครูบาอาจารย์พระอาจารย์กิตสวินบ่อยู่ทางใดนี่สยะเนาะแล้วก็ไม่ออกบ่อนี่ควันเฮือนเอาสาธุแล้วก็แม่เดือนดาราเนาะเพิ่นกำลังเฮ็ดบุญกฐินสำเร็จได้แม่เดือนดาราอยู่ที่วัดป่าธรรมปริศีมื้อเช้านี้อาตมาก็ได้ไปร่วมเพิ่นได้เป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยเอื้อน้องของเพิ่นเอาใกล้จะสิ้นสุดเนาะระยะนี้ก็บุญกฐินนะบุญกฐินวัดอาตมาก็จะเฮ็ดคือกันนะวันที่3เนาะวันที่3เดือน11นะ2024นะผู้ใดอยู่ไกลก็ไปร่วมนับกันได้เด้อบุญกฐินสามัคคีเนาะวันที่3เป็นมื้อทอดถวายเนาะวันที่2เป็นมื้อตั้งเนาะ อันนี้ก็ขอโอกาสบอกข่าวปาบุญน้ำกันเนาะเพื่อว่าแถมถ่ายอันแล้วก็ไอ้ยังเจริญพรหอมหอมเพิ่นว่าซื้อหอมเพิ่นก็ส้มตลอดเนาะซื้อหอมนี่พอออกบ่หรือไม่ออกสาธุอานมัสการกันหน่อยกุบาสีอัมพรบ่ทั้งเมืองปากเงิมนะสาธุเด้อเอากะเห็นว่าเวลาเฮากันยังอีกประมาณ1นาทีเนาะก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายเนาะได้พินิจพิจารณากันเนาะอันใดมันผิดมันถูกอันใดมันเหมาะมันควรแก่ชีวิตของเฮาเนาะควรจะนําเอาไปปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนาะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีสติสูงกว่ามื้อนี้เด้ออย่าไปตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเครือเวียนข่าวข่าวต่างๆหั่นล่ะเนาะต้องได้อันนั้นพิจารณาดีๆเนาะให้มันคักแน่เนาะแล้วก็พอเข้าใจอันใดก็ต้องได้ฟังครูบาอาจารย์นะบอกกล่าวทักเตือนอันนั้นล่ะเป็นผู้ที่สิคุ้มทรัพย์ทางปัญญาให้แก่เฮาเนาะเป็นผู้สิทางเจริญให้แก่เฮาก็แม่นนักปราชญ์บัณฑิตครูอาจารย์และก็กัลยาณมิตรของพวกเฮาเนาะเอาก็ขอให้ทุกท่านทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์เนาะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ก็ต้องได้ลาทุกคนไปก่อนขอเจริญพร

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลห้ายของการฆ่าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใกล้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่าขายมนุษย์ส่วนหลายเป็นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นตอมันมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความหู้เท่าบ่ทันการเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกค้าขายมนุษย์เพราะตัวเหยาะหลอกลวงได้ง่ายแต่บางคนก็มาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าจะมีเวียกเหตุการณ์ทำมีรายได้ที่ดีเขาเจ้าเขาเหตุเวียกอยู่ตามห้องจัดของงานต่างๆแต่สัมผัสถือนายจ้างบังคับให้เหตุเวียกเกินโมงแต่ได้หักเงินเดือนหน่อยบังคับบ่ให้ออกไปใสบ่มีสวัสดิการบางคนก็ถือตัวโยบไปเหตุเวียกตามห้านขายเหล้าขายเบียร์ถือบังคับให้ขายเนื้อขายตัวห้ายแห้งไปกว่านั้นมีบางคนถือขายไปต่างประเทศโดยที่บ่รู้สึกตัวเลยบูฮานกล่าวไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวโยบหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่เป็นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ทันหู้จักดีคนที่ทันไปเนื้อเสื่อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใต้เงินเคียงกับตัวทานเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใต้ตัว

0: ายขนองเดชและคงจะเครียดให้เฮาที่เฮาตัดสินใจมานำเอิญน้อยความจริงแล้วเฮาก็อยากจะไปเที่ยวคืนน้ำมูลน้ำลาวอยู่เฮ้ยกระซ่ามาเถาะเมื่อไหร่เฮาก็มานำเอิญน้อยพอแห้งแล้วอีกอย่างหนึ่งเฮาก็คงจะกับไอ้ขนองเดชบ่ทันดนเราคงจะบ่ยินใจน้ำสาวห้านไข่เบียร์คือเฮาเท่าใดดอก
1: แพงตัวเฮ็ดหยังขึ้นนั่งซึงอยู่ก่อฮะตัวกระเบิ้งแม่แม่บ้านข้าเจ้าบ่คือบ้านเฮาใดรถกะลายเฮือนกะมีแต่หลังสูงๆใหญ
2: ่ๆแม่นความตรงล่ะแต่กี้เฮาได้ยินแต่หมู่เว้าสู่ฟังบาดนี้เฮาได้มาเห็นกับตาแล้วอันนี้ขนาดมื้อน้อยๆซื่อๆได้นี่คันอยู่กรุงเทพฯสิซ้ำใดตัวว่าบ่
1: เฮาลําบ่คิดเลยว่าเอ้ยน้อยเราสิใจดีปานนี้ได้ทับอีทับคิดว่าเราสิพาพวกเฮามาเที่ยวเล่นอยู่ใกล้ๆหั่นซื่อๆดอกที่แท้เราพาพวกเฮามาเที่ยวกรุงเทพฯอีกบุญวาสนาพวกเฮาแท้ๆเนาะตัวบ่ดีใจว่าดวงแพง
0: แม่ไผสิบ่ดีใจเนาะตั้งแต่เกิดมาเฮาก็บ่เคยได้เห็นประเทศอื่นจักเทื่อแต่ว่าเฮาบ่ดีใจเรื่องนึงได
2: ้แม่นเรื่องอีหยังดวงแพงที่ว่าเฮ็ดให้ตัวบ่ดีใจหั่นน่ะบ่ว่าสิแม่นเรื่องผิดนัดกับพวกอ้ายธนงเดชหั่นน่ะแม่นบ่ล่ะ
1: พี่สงสัยสิแม่นเรื่องเดียวนั่นล่ะตัวบ่ต้องคิดหยังหลายนะดวงแพงปาดพวกเฮากลับเมืองแล้วค่อยออกไปเที่ยวกับลาวก็ได้ตัว
2: หั่นแหละเฮาก็ว่าม
0: ันบ่แม่นเรื่องนั้นดอกหมู่เอ้ย
2: อ้าวคันซ่ำแม่นเป็นเรื่องอีหยังซะนะเฝ้าให้ฟังหน่อยดู
0: ก็เรื่องน้อยนี่ล่ะเฮาบ่สบายใจเลยได้ที่น้อยนั่นเราบ่ขี่รถคันเดียวกับพวกเฮาพวกตัวเบิ่งดูผู้ชาย2คนที่นั่งอยู
2: ่
0: แบประตูหั่นน่ะบ่แม่นเป็นแต่ย่านก็สิตายนี
1: ่เออแม่นคนโตเด้เนาะแต่น้อยเราให้พวกเฮาขี่รถตู้คันนี้แล้วเราพัดอันขี่รถน้ําเฒ่าแก่ป่านนี้ฮอดใส่แล้วก็บ่ฮู้จัก
2: ตัวก็ลองถามเขาเจ้าเบิ่งซั่นตัวถามแม
1: ่ตัวก็ถามนะแม
0: ่โอ้ยบ่ต้องหนีกันดอกเบิ่งๆเฮาสิลองถามมื้อเด้ออื
2: ม
0: ไอ้ยังอีกเดือนบ่สิเข้ากรุงเทพฯหั่นน่ะ
3: กรุงเทพฯบ่ยังบ่ดนดอกน้อง
0: ไอ้ฮู้บ่ว่าเฒ่าแก่กับไอ้น้อยเนี่ยเพิ่นพาพวกน้องมาแล้วเพิ่นไปฮอดใส่แล้วนะ
3: โอ้เฒ่าแก่บ่ป่านนี้น่ะเพิ่นก็คงจะไปฮอดกรุงเทพฯแล้วพวกน้องบ่ต้องเป็นห่วงดอกไอ้น้อยกับเฒ่าแก่ป่านนี้น่ะคงจะทาอยู่พุ่นแล้วอีกจักหน่อยน่ะพวกเฮาก็สิไปหาเพิ่นเพิ่นก็คือสิสอบบ้านพักให้พวกเฮาอยู่ไปฮอดกรุงเทพฯแล้วพวกน้องก็สิได้พักผ่อนอย่าไปเที่ยวบ่ได้อ้ายก็สิพาไป
0: ขอบใจพวกอ้ายหลายๆเด้อท่านเป็นคือจังอ้ายอันนี้เว้าก็คงจะดีเนาะแต่หารู้สึกแปลกใจอยู่ว่าใดว่าหนึ่งสิเฮ็ดแนวใดได้จังใดก็มาถึงขั้นนี้แล้วมันอยากจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดเถอะ

0: Hoài Đi Mấy tôi phải nhận có cứ nhàng phải nhàng mà dù Tôi có năng dù bên cao đây phải nhàng và Hấu là lai tả lại đây nè
1: Ôi Xin quê tôi khó chạy bỏ xin
0: À Mấy tôi xem ý nhàng ít Xem liên xa buồn phê bốc bày năm hẳn vã Hấu phải nhàng bỏ tôi lại đây và sao sao phúc ni hẳn khẩu bố mi sắc chá đó
1: Tôi bốc nó này nào đấy
0: À Xin hay hấu bốc nó đấy sao nè Không chừng hắn cầm mê nó nét ý lì nè บอกเขามาดีๆบ้างดูเสี่ยเป็นยังตัวคือว่าสนใจกันทั้งดวงแพงเอาเทอวาเถอะ
1: เขาขยันว่าดิ
0: ฮะ
1: เขาขยันว่าแล้วว่าเขาน่ะบ่เชื่อใจเอ้ยน้อยเจ้าของห้านนั้นตัวเขาใจบ่เขาย่านว่าเจ้าของห้านจะตัวยั่วเอาพวกนั้นไปขายเขาจะเชื่อละตัวเข้าใจว่า
0: เข้าใจบ่เขาว่ามันบ่เพียงแต่เท่านั้นได้เสี่ยบนโตคือจังหวะมันผิดปกติวัดได้วัดนึงนี่นะ
1: ชีวิตปกติอย่างดีคือเก่าแล้วคือเก่าแล้ว
0: เฮากับตัวน่ะเป็นเสี่ยกันมาบ่แม่นน้อยปีได้เสี่ยเฮาบ่เคยเห็นตัวเป็นแบบนี้จักเทื่อยังสิว่าบ่ผิดปกติอีกวะ
1: เฮ้ยเอาแต่ตัวสิคิดต่อไป
0: บ่ต้องห่วงหลายดอกนะเสี่ยวบางเทื่อมันอาจจะบ่เป็นดังที่ตัวคิดก็เป็นได
1: ้
0: สิพาไปหาน้าดื่มแก้สิจักหน่อยนึงไป
1: ไป

0: เอ๊ะเฮานั่งอยู่ห้องนี้ตั้งเป็นชั่วโมงแล้วคือว่าบ่เห็นเอื้อนน้อยมาป่านนี้นางขาวกับนางแสงก็ออกไปกับชายคนนั้นดนเติบแล้วก็ยังบ่กลับมาเลยชายคนนั้นบอกให้เฮาอาบน้ำพักผ่อนตามสบายจะหน่อยเอื้อนน้อยกับเฒ่าแก่สิมาหาป่านนี้ก็ยังบ่เห็นเธอบ่ได้เฮาต้องออกไปถามเมืองก่อน
1: เป็นแน่ไรน้องเดินทางก็สิเมื่อยหลายเนาะ
0: เฒ่าแกเอ้ยน้อยเด้เฒ่าแกเอ้ยน้อยละดิสัยละคือบ่เข้ามาซะนะ
1: เอ้ยน้อยเจ้าหันเล่าอยู่ห้องข้างๆนี่ล่ะจังได๋สิพาไปหาเล่า
0: แล้วหมู่ของน้องนี่ล่ะเขาเจ้าไปใส่คือบ่เห็นมาป่านนี
1: ้โอ้หมู่ของเจ้าหันบ่พวกเขาอยากซ่อมตัวเมืองข่อยก็เลยให้เขาพาไปเที่ยวซ่อมตัวเมืองซั่นดอกจังได๋ก็มาขึ้นมาดอก
0: ไปลอกซ่อมตัวเมืองเอ๊ะเป็นอย่างคือบ่ชวนเฮาไปนำหรือว่า
1: พวกเขาไปใกล้ๆนี่ล่ะมื้ออื่นคันถาว่าอยากไปเที่ยวส้มบอนใดข่อยก็สิพาไปสิให้ลูกน้องข่อยพาไปมื้อนี้เฮาไปเที่ยวกัน2คนดีกว่าเด้ไปๆมานี่สาวน้อยคนนั้น
0: อย่าได้อย่าอย่าปล่อยข่อยนี่ได้
1: เจ้าสิมองหาไผล่ะ
0: เอ้ยน้อยเอ้ยน้อยเอ้ยน้อยไปเลย
1: ดอกนะ
0: ไปเลย
1: ดอกนะ
0: ไปเลย
1: ดอกนะ
0: ไ
1: ปเลยวันนี้ทุกๆคนต้องฟังคำสั่งของข่อยเพียงคนเดียว
0: ข่อยเด้โอ้ยนี่มันหมายความว่าได้ไหนเจ้าว่าทั้งหมดนี่นะมันจะคิดตัวเม่นบ่
1: เจ้าเข้าใจถูกต้องแล้วล่ะสาวน้อยเอ้ยถ้าหากว่าเจ้าบ่อยากเจ็บตัวจะคัดขืนดีกว่าน่ะ
0: นี่บ่แม่นผู้ชายคนทําอิสระเฮาเฮาฮู้ตัวดีคัดขืนไปก็บ่มีประโยชน์หยังข่อยเงินไปทุกอย่างแล้วแต่ข่อยจะคู่ว่ามู่ของข่อย2คนนั้นอยู่ใส
1: ่ดีดีแล้วข่อยมักคนเว้าโกงๆแบบนี้ล่ะข่อยสิบอกก็ได้มู่ของเจ้า2คนหั่นก็ให้พวกเขาไปอยู่บ่อนอื่นแล้วส่วนคนนำห้ามคือเจ้านี่บ่ต้องไปบ่อนอื่นดอกอยู่นำข่อยกับพ่อแล้ว
0: นี่มันหมายความว่าใดพวกข่อยบ่ได้มาเฮ็ดเรื่องใด
1: เจ้าก็ยังสิโง่ไปหวัดใส่อีกเจ้าฮู้บ่เอ้ยน้อยของพวกเจ้าหั่นขายพวกเจ้าให้ข่อยได้ใด
0: ฮะขายพวกข่อย
1: แม่นแล้วนับแต่นี้ต่อไปจะต้องฟังคำสั่งของข่อยทุกอย่างบ่ละมันแต่จะเจ็บตัวได้เข้าใจบ่ล่ะ

0: นี่คือว่าอารมณ์ดีแท้เนาะเอ้ยเฮานี่เนาะนั่งฟังเพลงยิ้มเปื่อยๆอยู
1: ่โอ้ยมันก็เรื่องธรรมดาคนเฮามันก็มียามอารมณ์ร้ายอารมณ์ดี
0: ซั่นว่า
1: เป็นได้เอ้ยบ่ไปซักเครื่องหั่นเฮียพ้อยแล้วว่าฮะ
0: โอ้ยบ่ต้องเป็นห่วงดอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยสั่งมาเรื่องใดน้องจัดการเฮียพ้อยทุกอย่างโลดแหละเออนี่เอ้ยน้อยน้องถามเอ้ยเรื่องนึงได้ป่ะล่ะ
1: เรื่องใดล่ะ
0: อันพวก3คนนั่นน่ะเอ้ยให้พวกเขาไปเฮ็ดเวียกอยู่ฝั่งนั่นน่ะเฮ็ดเวียกเอียงล่ะคือบ่ให้ตุ้มไปแดนแลฮะเฮ็ดอยู่ใส
1: ่มึงอยากไปเฮ็ดน้ําเขาซะบ
0: ่โอ้ยคนคือน้องนี่คันมีวาสนานี่เขามักก็ดีล่ะบ่ย่านติเอ้ยหั่นแหละบ่ส่งเสริมน้องน่ะ
1: เอ้ยอันน่ะคือมึงหั่นวะไผสิเอาได้อยู่น้ําปูนบุญหัวลายแล้ว
0: เออน้อยก็ได้ก็ว่าคือว่าน้องน่ะบ่มีหัวใจนี่แหละเครียดก็เป็นเด้อสิบอกให้เครียดล่ะ
1: เครียดซะบ่
0: อือ
1: เครียดยามใดบ่เห็นม่มกูสมองนึงก็บ่ฮอดจักเทื่ออ
0: ุ๊ยน้องก็ว่าไปซื่อๆนี่แหละคนคือน้องนี่เครียดบ่เป็นดอกเว้าแล้วน้องน่ะก็คิดฮอดพวกเขาอยู่ใดพวกเขาน่ะบ่อยู่มันก็คือว่าเงียบๆนี่แหละเป็นได้ใดบ่แค่ก็สิเข้าห้ามอยู่ว่าเออน้อย
1: อุ้ยบ่ต้องห่วงดอกจักหน่อยทางสิหาพวกอื่นมาอยู่นําม
0: ีแขกมาเลย
1: ที่แต่หน้าเก่าๆตลอดแขกก็เบื่อคือกันแหละ
0: อื้อก็แม่นอยู่ดอกแต่ว่าเดี๋ยวใดน่ะก็บ่สู้นางดวงแพงในน้องวานน่ะเมื่อวานนี่ก็ยังมีผู้บ่าว2คนมาถามหาดวงแพงอยู่ได้เอื้อย
1: อ้าว2คนใดมาได้ใส่ล่ะ
0: อ้าวก็ผู้บ่าวหุ่นงาม2คนถูกสเปคน้องหั่นเด้อันมือที่เขาแกตรงมาโวยวายอยู่ห้านานาเอ้ยจือบ่ได้สนวาฮะ
1: นี่อยู่บ่ได้ดอกกูบ่ได้ใส่ใจเออนี่ตุ้ม
0: อือหือ
1: ท่านเป็นไผมาถามหา3คนนั่นบอกเขาว่าเขาไปอยู่บ่อนใหม่แล้ว
0: บ่
1: ใส่ก็บ่ฮู้ว่าจังซี่เด
0: ้ออ
1: ย่าสิไปว่าอึว่าเอื้อยพาเขาไปฝั่งนั่น
0: เป็นหยังล่ะ
1: โอ้ยมันบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าคือกูบอกไปแล้วกันจะไปล้มยาวล่ะมึงน่ะหาเรื่องได้ยัง
0: เครียดล่ะ

0: เป็นเท่าไหร่แสงเพชรเอ้ยในเมืองน่ะผูกกับดวงเพลงอยู่บ่มันว่าเดียวใดนี้บ่ได้สร้างความหยังมาบ่มันคือสิตุ้ยหลายกว่าเก่าเนาะ
1: น่าเสียดายเลยป้าดวงเพลงละออกจากโรงงานไปได้หลายเดือนแล้วแน
0: ่ฮะว่าจังใดขอดวงเพลงออกจากโรงงานแล้วยังมันไปอยู่ไสมันไปเฮ็ดหยังล่ะเฮ้อลูก
1: เฮาก็พยายามสืบเบิ่งแล้วแต่บ่ฮู้ว่าดวงแพงไปอยู่ไส
0: โอ้ย
1: แล้วคนงานอยู่โรงงานก็บอกว่าเราก็บ่ได้ออกจากโรงงานไปหลายเดือนแล้วแต่บ่ฮู้ว่าไปอยู่ไส
0: มันเป็นแนวใดกันแท้อาทิตย์แล้วนี่มันฝากเงินมาพร้อมกับจดหมายมันยังบอกว่ายังเฮ็ดอยู่โรงงานบ่อนเก่านี่มันหมายความว่าแนวใดแสงเพชรโอ้ยเนาะ
1: ป้าได้รับจดหมายจากดวงแพงอาทิตย์แล้วนี่วะ
0: ก็แม่นละบ่อีแสงพรมันยังอ่านให้ป้าฟังมันว่ายังเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่าบ่ว่าติมันสิอ่านตัวป้านี่เด้นี่ๆๆจดหมายก็ได้นี่เด้นี่เบิ่งดู
2: พ่อแม่ที่คิดถึงลูกขอโทษที่บ่ได้ส่งข่าวมาหาพ่อแม่โดนแล้วพ่อแม่บ่ต้องเป็นห่วงลูกลูกเองยังสบายดีเหมือนเดิมลูกยังเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานบ่อนเก่าลูกได้ฝากเงินมาให้พ่อแม่ 500,000 กีบหวังว่าพ่อแม่คงจะได้รับโอกาสหน้าลูกสิฝากมาให้อีกเป็นแนวใดแม่เดี๋ยวนี้ไอ้แสงเพชรลาวก็มาเล่นเงินเฮาอยู่บ่คันเรามาส่งข่าวหาลาวเด้อจากลูกดวงแพง
1: เอ๊มันเป็นแนวใดกันแท้เรื่องว่าคนงามอยู่โรงงานนั้นตัวเฮาบ่ว่าติสิเป็นไปได้มื้อนั้นเฮาก็ต้องไปถามให้ฮู้เรื่องก่อน
0: เป็นแนวใดแสงเพชรแม่นบ่ล่ะเฮ้อแม่นคือป้าว่าบ
1: ่แม่นละป้ามื้อนั้นเฮาน่ะก็เฝ้าหนีไว้โพดบ่ทันได้สอบถามให้ละเอียดบางเถื่อคนยามเราอาจจะชื่อคนผิดก็เป็นได้เออนี่ป้ามื้อนั้นมีโอกาสนะได้เข้าไปในเมืองเฮาจะไปถามให้ละเอียดเด้อ
0: โอ
1: ้
0: ย
1: คือว่าป้า
0: อันใด
1: นี่เด้เขามีเครื่องเล็กๆน้อยๆนะมาตอนป้าน้ำแดง
0: โอ้แม่หยังล่ะนี่เฮ้อซื้อมาเสียเงินเสียคำให้อย่างเด้ลูกเอ้ย
1: เสื้อนี่นะป้าบ่ฮู้ว่าจะถูกใจหรือบ่อันนี้น่ะแม่นโบมัดผมฝากให้แสงพรเด้อป้า
0: โอ้ขอบใจเด้อแสงเพชรเอ้ยอีแสงพรน่ะมันดีใจขนาดใดเวลาได้ของต้อนของฝากนี่นะ
1: สิได้แต่บ่ได้ซื้ออีหยังมาต้อนพ่อลุงเนาะบ่ฮู้ว่าจะซื้ออีหยังก็เลยบ่ได้ซื้อมา
0: เป็นอย่างดอกเท่านั้นแล้วบ่สนใจน้ําอีหยังดอกสํานี่ก็เปลืองเงินเปลืองคําเจ้าหลายได้แสงเพชรเอ้ย
1: บ่เป็นอย่างดอกป้าคนกันเองเออนี่เฮาจะได้เมื่อก่อนได้ป้าเพราะว่าจะเฝ้าไปเซเว่นแดมื้อหน้าน่ะก็สิแวะมาเล่นน้ําใหม่เด้อป้าเด้อ
0: เออโชคดีเด้อขอบใจหลายๆเด้อ
1: เจ้า
0: ดุมันอีหลีเท่าแสงเพชรดิอีดวงเพลงขั้นได้มันเป็นผัวก็นับว่าบุญวาสนาแล้ว

0: ยูเฮนี่มันโหดห้ายปาเทือนกว่าเฮาคิดอีกเฮาออกไปใส่บ่ได้เลยไปใส่ก็มีพวกผู้ชายที่ตามตลอดพวกมันหวังข้าไปเฮาฮับแขกมือหนึ่งเจ็ดแปดคนถ้าบ่ปฏิบัติตามก็จะถูกทุบตีเฮาจึงเป็นต้องได้เฮ็ดตามคำสั่งของพวกมันทุกอย่างเพื่อเลิกกับคาบเข่าแต่ละมือนี่มันเหมือนตกนรกทั้งเป็นอีลีเฮาสิเฮ็ดแนวใดจึงคอยสิออกประจากบ่อนี้ได้บ่น่าสิเป็นแบบนี้เลย
1: นี่น้องพากันออกไปรับแขกแน่แม่พากันเฮ็ดหยังอยู่นี่บ่ฮู้ว่าหน้าที่ของพวกเจ้าเฮ็ดหยังไปอ้าวนี่น้องสาวเดี๋ยวคือมานั่งเสืออยู่ล่ะ
0: ไม่มื้อนี้น้องขอพักผ่อนได้บ่น้องรับแขกมาหลายคนแล้วได้น้องรู้สึกบ่สบายเห็นใจน้องที่เฮาอ้าย
1: อยู่นี่บ่มีเข้ามาเห็นอกเห็นใจลุกไปรับแขกเดี๋ยวนี้มื้อนี้แขกก็หลายฮู้ว่า
0: น้องบ่ไหวอีหลีได้อ้ายน้องบ่สบายแท้นะ
1: ลุกขึ้นไป
0: ขอพักผ่อนซะ
1: บ่ได้ได้ยินบ่ได้ไปเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นอ้าวเป็นหยังน้องซ้ายโวยวายหยังอีกล่ะฮะเฒ่าแก่นั่งอันนี้น่ะบ่ยอมไปรับแขกเป็นยังบ่ไปฮะ
2: ลุกขึ้น
1: บ่ไปอยู่บ่ไปรับแขก
0: น้องบ่สบายน้องขอพักผ่อนแดเฒ่าๆแก
1: นี่ลุกขึ้น
2: แกสิด้านะ
1: บ่สบายอยากพักผ่อนบ่ทีมานี
3: ่อ๋อนี่
1: ลุกมานี่สิไปพักผ่อนไปนะ
0: ลุกไปรับแขกนี่
1: น
0: ี
1: ่ลุกขึ้นมานี่ฮู้บ่ว่า
0: ค่อยๆได้
1: ฮะกูซื้อมึงพลาดราคาปานใดมึงฮู้บ่มึงต้องมีไปรับแขกกูให้ใส่นี่ให้กูขึ้นเข้าใจบ
2: ่มันลุกขึ้นมานี
1: ่ต้องใส่ซ้ําส่วนให้มันจักหน่อยบ่มึง
2: ได้เขาแก
1: ่อ่อนๆมือจักหน่อยเด้อจักหน่อยแขกสิบ่เอาเด้อบอกว่าจะขัดคําสั่งของเขาแก่มานี่ไป
0: ได้ดี
1: มาน
0: ี่ดีไป

การจากบ้านเกิดเมืองนอนไปซอกหาเวทงานทำเพื่อให้ได้มาวัตถุเงินคำจำเป็นต้องได้เรียนรู้ถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบันบ่ควรหูเบาเสื่อง่ายเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัวแต่งโดยวิริพรวงศ์ประจันได้หมดเวลาลงแล้วผู้ห้องแสดงมีอุดรวงศ์ใสวิไลเสงเพชรวิริพรวงศ์ประจันดาววันวงศ์ปฐมพงษ์พันธุ์ขุนศักดิ์คุณลาลัสจักรจันทร์แก้วมณีโคตรไพมณีธรรมวงศาให้เสียงแสดงสุภานฟังอำไพศรีสังวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงใส่เสียงและดนตรีประกอบทั้งหมดนี้ภายใต้การสี่นำของท่านสีพานงลาดเชิญท่านที่ตามมาฟังในตอนต่อไปในโอกาสหน้าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆต่อกับบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุที่สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อระบบนิเวศธรรมชาติปัจจุบันบรรดาตลาดอยู่ภายในนครหลวงวิงจันทน์ได้กลับคืนมาเริ่มจำหน่ายสิ้นหมูเป็นปกติแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าปรึกษาหารือทางด้านเทคนิคร่วมกับธนาคารโลกเพื่อสุขโยโครงการพัฒนาแขนงเอกชนและการสร้างเวียงเห็ดงานทำระยะใหม่ประชากรญี่ปุ่นลดลง 2.5 ส่วนห้อยระหว่างปี 2025-2025 สาธารณรัฐเกาหลีส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น 85.5 ส่วนห้อยเป็นประวัติศาสตร์และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆต่อกับบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุที่สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อระบบนิเวศธรรมชาติสังคมของชนบทเฮ็ดให้การจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรับประกันการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและยืนยงท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เอาใจใส่คุ้มครองและมีมาตรการเป็นต้นเสื่อมแผนพัฒนาแร่ธาตุเข้าในแผนจัดสรรที่ดินแห่งชาติและแผนจัดสรรที่ดินและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของตะแคงรวมทั้งแผนงานการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติเข้มงวดขึ้นตื่มในการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาของบรรดาโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแร่ธาตุที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลถ้าพบเห็นการละเมิดสัญญาบ่ปฏิบัติพันธะด้านสิ่งแวดล้อมบ่ปฏิบัติตามแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสร้างความเสียหายให้แห้งต่อสิ่งแวดล้อมสังคมเด็ดขาดสั่งโจยุติหรือถอนใบยั่งยืนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือถอนใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งปรับใหม่ตามระเบียบกฎหมาย
2: เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อยู่ในวาระแห่งชาติฉบับนี้ก็ได้มีการกำหนดทัศนะที่นำว่าการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากจะต้องได้รับประกันในการนำใช้กำลังแห้งสักรวมสอดคล้องกับนโยบายในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองจะต้องได้รับประกันทางด้านความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวหรือยืนยงหมายความว่าอยู่ในหั่นมันก็ต้องรับประกันทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันในการปฏิบัติตัวจริงของแขนงการกสิกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็ได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองและมีมาตรการต่างๆโดยเฉพาะแม้นจะต้องได้มีการเสื่อมซึมแผนพัฒนาแขนงการแร่ธาตุนี่เข้าในการจัดสรรที่ดินแห่งชาตินั้นให้มันติดพันกันนอกจากนั้นก็แม้นเข้มงวดตื่มในการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประเมินคืนบรรดาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ว่าได้อนุมัติไปถ้าว่าตัวใดบ่ถูกต้องตามระเบียบการที่พวกเขาก็ต้องได้มีการยกเลิกแจ้งโจต่างๆหันทุกโครงการในการขุดค้นและก็กรุงแต่งแร่ธาตุจะต้องได้ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็วางมาตรการต่างๆในการปกป้องต่อผลเสียหายก่อนและก็บ่อนุญาตให้มีการดำเนินโครงการถ้าหากว่าแผนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบ่มีมาตรการฟื้นฟูที่ชัดเจนอันนี้พวกเขาได้กำหนดขึ้นนั้น
1: ท่านลินคำดวงสวรรค์ในหู้ตื่มว่าสำหรับการคุ้มครองและนำใช้งบประมาณบ่วงพัฒนาชุมชนที่ได้กำหนดในสัญญาสัมปทานของแต่ละโครงการเพื่อเป้าหมายในการสร้างเวียกเหตุงานทำในชนบทฝึกอบรมวิชาชีพส่งเสริมการปลูกฝังเรื่องสัตว์พัฒนาพื้นฐานของรางในชนบทเป็นต้นเส้นทางชนบทไฟฟ้าน้ำสะอาดสุขศาลาหุงเฮียนและพื้นฐานของรางอื่นๆที่จำเป็น
0: วันที่2ตุลานี้สมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาว

0: กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาของศูนย์กลางพรรคมีท่านสวรรคอนราชมนตรีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวท่านนางแก้วอัมพรสุวรรณภูมิผู้อำนวยการองค์การแค่สากลประจำลาวและท่านมาร์คกระเฮอร์เอกอัครทูตสหภาพยุโรปประจำลาวพร้อมนี้ยังมีบรรดานักข่าวจากภาครัฐและผู้นำไส้สื่อสังคมออนไลน์หลายกว่า60คนเข้าร่วมโครงการแคมซิลได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักข่าวลาวองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งทางสังคมและผู้นำไส้สื่อออนไลน์จากทั่วประเทศในการผลิตและรายงานเนื้อในข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสีเขียวโครงการยังได้ยกระดับทักษะวิชาชีพความสามารถด้านดิจิตอลการนำใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ตลอดฮอดการผลิตเนื้อในสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวอย่างรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพการแข่งขันเขียนข่าวประจำปี2016จัดขึ้นในรูปแบบผลงานข่าววิดีโอและข่าวโปสเตอร์โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนักข่าวภาครัฐและกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์รวมทั้งตัวแทนองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทางสังคมสำหรับผลการแข่งขันประเภทข่าววิดีโอกลุ่มนักข่าวภาครัฐรางวัลชนะเลิศแมนทานหัสดีสุดดาวงจากวิทยุโทรภาพแขวงอัตปือห้องชนะเลิศทานท้องดำวงเวียงไซทานนางแสงพระจันทร์วันเสลิมและทานออดมณีสอนจากคณะโฆษณาอบรมแขวงสระวันในนามทีมประเภทข่าวโปสเตอร์กลุ่มนักข่าวภาครัฐรางวัลชนะเลิศแมนทานนางวันดาพรสื่นพันจากคณะโฆษณาห้องแขวงจำปาสักห้องชนะเลิศทานนางท้องใสแก้วบัวละพาจากมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์และสถานีวิทยุแขวงขมวนส่วนกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์และองค์การจัดตั้งทางสังคมประเภทข่าววิดีโอรางวัลชนะเลิศทานจันทวีสุขพรมณีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติห้องชนะเลิศทานไซสนะพันแพงดีจากสถาบันภาษาต่างประเทศโลโกสและรางวัลชมเชยอีกจำนวนหนึ่งสำหรับประเภทข่าวโปสเตอร์ในกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์และองค์การจัดตั้งทางสังคมรางวัลชนะเลิศแมนทานเพชรละครนอบุพภาสวรรค์จากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตห้องชนะเลิศทานพุทธวีไซยาโซนจากโครงการโปร FEB และรางวัลชมเชยทานสุริโยเมฆสวรรค์จากวิสาหกิจเพื่อสังคมพันถิ่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการย่องยอผลงานของนักข่าวและผู้ผลิตเนื้อในสื่อมวลชนแล้วยังเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาสีเขียวในลาวให้มีคุณภาพรอบด้านและเป็นมืออาชีพได้ขึ้นพร้อมทั้งสุขโยให้สื่อมวลชนและผู้นำใช้สื่อออนไลน์มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างความรับรู้สังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาสีเขียวและการพัฒนาแบบยืนยง
1: วันที่1ตุลานี้อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมร่วมกับทีมงานด้านการเงินและภาครัฐเอกชนของธนาคารโลกกองประชุมครั้งนี้โดยการเป็นประธานร่วมของทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและทานครีมาเอ็นชาราหัวหน้าผู้ต่างหน้าธนาคารโลกประจำลาวโดยมีต่างหน้าจากกลุ่มเกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเซ็นห้องการกระทรวงกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกรมนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลกรมเจรจาและหัวมือสากลกรมคุ้มครองวิสาหกิจกรมธรณีศาสตร์และบ่อแห่พร้อมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับความต้องการสนับสนุนจากธนาคารโลกภายหลังสิ้นสุดโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19เพื่อสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมภาคเอกชนและรายงานผลของการสุขยู่ติดตามโครงการในโอกาสนี้ทานมโนทองวงไซได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นและแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อกลุ่มธนาคารโลกที่เป็นคู่ร่วมงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญและได้ให้การสนับสนุนลาวอย่างต่อเนื่องในตลอด10กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของ MSME การช่วยเหลือด้านวิชาการในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคการพัฒนาโครงหางพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าเพื่อลดพ้นต้นทุนการขนส่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะได้ดำเนินขบวนการภายในเพื่อเสนอขอการสนับสนุนจากธนาคารโลกในตอนท้าย2ฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสืบต่อหัวมือกันอย่างใกล้ชิด โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีแผนที่จะตั้งคณะกรรมการก้าเกี่ยมโครงการเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับทีม

0: งานโครงการของธนาคารโลกในการกำหนดรายละเอียดออกแบบแผนงานและสังรวมบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการใหม่นี้สอดคล้องกับบุริมสิทธิ์แห่งชาติและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อแขนงการเอกชนและประชาชนลาวว
1: ันที่2ตุลานี้ที่ห้องว่าการนครหลวงวิจารณ์องค์การปกครองนครหลวงวิจารณ์จัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อกระเกียมความพร้อมให้แก่งานบุญทรงเหือจอมแจ้งประจำปี2026กับภาคธุรกิจบริษัทและห้างห้างต่างๆเพื่อปลุกระดมการประกอบส่วนในการจัดงานบุญทรงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนนาถประจำปี2026ซึ่งจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-18ตุลานี้ให้มีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นกองประชุมภายใต้การเป็นประธานของทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจารณ์มีคณะกรรมการจัดงานบุญและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจารณ์แจ้งว่าบุญทรงเหือจอมแจ้งประจำปี2026จะเป็นปางบุญใหญ่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคืนมวลซื่นทั้งหากสาได้ฮิตคองประเพณีอดีงามที่สืบทอดกันมาแต่บุหันการ
2: คณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทร์สมทบกับคณะกรรมการปกครองเมืองศรีสัตนนาถเพื่อพร้อมกันค้นคว้าจัดกิจกรรมเหือทรงจอมแจ้งเมืองศรีสัตนนาถนครหลวงจันทร์ให้มีบรรยากาศถูกต้องตามที่ตามพร้อมและฟื้นฟูสมเป็นกิจกรรมของคนเมืองหลวงพวกเขาจะมีการจัดตลาดนัดเพื่อเป็นบอร์ดมาแสดงสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์โอดอปโดยเฉพาะปีนี้เราตกลงเอกภาพให้มีการแข่งเรือประเพณี55สีพายที่เป็นม้วนเชือกโดยแม่คนลาวเป็นคนไทยเองทั้งหมดพวกเราคาดหวังว่าจะได้รับการร่วมมือจากคณะแข่งข้างเพราะว่าพวกเราเชิญแข่งข้างเข้ามาทำจะเฮ็ดให้กิจกรรมเรือช่วงประเพณีปีนี้ให้คึกคืนและกระตุ้นหลายที่ตามพร้อมนอกนั้นยังมีกีฬาเนื้อช่วง55สีพายประเภทเนื้อกีฬาหรือว่าเนื้อสูตรและเนื้อ12สีพายทั้งเพศหญิงและเพศชายดูนครหลวงในจัดอยู่ท่าบัดจันทร์ก็เห็นว่ามีบรรยากาศคึกคืนมาหลายสิบแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ตัวจริงมีความยุ่งยากมีนั่นขึ้นเขินพวกเขาจึงได้เอกภาพกันแบ่งกันจัดให้สมคู่กับเงื่อนไขสำหรับเนื้อหน้าสิมาสุดท้ายที่เป็นมูลเชื่อแทนพวกเขาแต่จับใส่การจอดแจ้งที่หน้าผมชวนมาดูวัดกันพวกเขาแบบนั้นชื่อต่อจับวันไหนเงื่อนไขเกิน30สุดท้ายตามเงื่อนไขของหน้าที่มีในนั้น
1: ท่านศิริราชทงสินทองเพลงยังได้เชิญชวนมวลชนชาวนครหลวงจันทร์เมืองและแขวงใกล้เคียงจงพร้อมกันไปเที่ยวชมซึ่งภายในงานจะมีหลายกิจกรรมเป็นต้นงานวางแสดงสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือโอดอปพิเศษชาวนครหลวงจันทร์จงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนปกปักรักษาฮีดคองประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นมูลเสื้อเคียงคู่กับนครหลวงจันทร์ก็คือสัตว์ลาวตลอดไป
0: ปัจจุบันบรรดาตลาดอยู่ภายในนครหลวงจันทร์ได้กลับคืนมาเริ่มจำหน่ายสิ้นหมูเป็นปกติแล้วโดยเฉพาะตลาดลาวอุตสีเมืองสีขวดตะบองเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและควบคุมราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดไว้ท่านนางสุดาไลศรีคำแพงผู้บริหารตลาดลาวอุตสีเมืองสีขวดตะบองนครหลวงจันทร์ให้สัมภาษณ์ว่าตลาดลาวอุตสีได้เริ่มนำเอาสิ้นหมูมาจำหน่ายเพื่อสนองให้แก่ผู้บริโภคก็คือสังคมตั้งแต่วันที่27กันยาเป็นต้นมาและสิ้นหมูที่นำมาจำหน่ายอยู่ภายในตลาดส่วนใหญ่มาจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์บริษัท CP โดยผ่านขบวนการผลิตการควบคุมและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสูงเฮ็ดให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความสะอาดและปลอดภัย
3: โรงงานขาซัดก็ยังต้องผ่านสัตวแพทย์ พื่อที่จะนำส่งให้กับทางตลาดการรับประกันเนาะก็คือเฮาให้เชื่อมั่นว่าชิ้นหมูของตลาดเราซีทุกห้านเลยคือมาจากบริษัท CP ซึ่งว่าเฮาเชื่อมั่นบริษัทแล้วก็เชื่อมั่นขบวนการผลิตขบวนการผลิตของเพิ่นเนาะแล้วก็ให้ทั้งลูกเขียงเนาะหรือว่าทั้งแม่ค้าต่างๆอยู่ในตลาดนี่แม่นเพิ่นจะแนะนำลูกค้าต่อว่าซีนหมูนี่แม่นมาจากบริษัท CP
0: ท่านนางสุดาลัยศรีคำแพงให้ฮู้ตื่มว่าผ่านการลืมจำหน่ายทำอิฐเห็นว่าได้รับการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดีส่วนราคาของตลาดลาวออสตี้ได้ปฏิบัติตามการกำหนดของภาครัฐอย่างเข้มงวดโดยกำหนดราคาขายบ่ให้เกิน 90,000 กีบต่อกิโลปัจจุบันราคาขายตัวจริงแม่น 80,000 กีบหา 88,000 กีบต่อกิโลขึ้นกับประเภทของซีนพร้อมทั้งเรียกร้องถึงสังคมก็คือผู้บริโภคให้เอาใจใส่ในการปรุงแต่งซีนหมูให้สุกดีก่อนรับประทานทุกครั้งพอเชื้อพยาธิต่างๆจะถูกทำลายด้วยความร้อนและพยาธิในหมูจะบ่สามารถติดต่อใส่คนได
1: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 7:45 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานนี้วิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและเมืองรวมทั้งระบบโทรโคงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเส้นทานฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมานี่อยู่ห้องรับแขกของแขวงบุรีคำไสท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชุมแขวงบุรีคำไสพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับการมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงบุรีคำไสของท่านท้องจันทร์ภูมิพันธ์รองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะ
4: อุกาถึงกล่าวทางประธานสภาประชาชนแขวงต่างนาให้การนำของแขวงยังได้กล่าวแสดงการต้อนรับท่านรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นพร้อมทางตีราคาสูงต่อกับการลงมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกร่วมกับองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องภายในแขวงพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้รายงานสภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงตลอดระยะผ่านมาและทิศทางแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆในต่อหน้าโดยย่อให้กับท่านพร้อมด้วยคณะได้รับทราบจุดประสงค์ของการลงมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงบุรีคำไสของท่านรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่9พร้อมทางลงเฮ็ดเวียกกับองค์การจัดตั้งสหพันธ์กรรมบาลแขวงบุรีคำไสเพื่อสินำเวียกงานบางด้านในต่อหน้าเนื่องในโอกาสที่ท่านพร้อมด้วยคณะได้ลงมาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงบุรีคำไสครั้งนี้ท่านยังได้นำเอาคอมพิวเตอร์จำนวน7ชุดรวมมูลค่า77ล้านกีบมอบให้กับองค์การปกครองแขวงเพื่อมอบต่อให้กับบดาเมือง7เมืองพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้มอบเงินจำนวน10ล้านกีบให้กับสหพันธ์กรรมบาลแขวงเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานบริหารภายในองค์การตื่มอีกสุขสาขรปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบริคำไส
1: กองประชุมปรึกษาหารือเวียกงานกลไกบริการรัฐผ่านประตูเดียวของแขวงสารวันจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีอยู่สมุทรสงครามโดยการเป็นประธานของทานประเดิมพรสนธนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสารวันมีคณะพิสอบเวียกงานแขนงการที่เกี่ยวของเขาห่วม
5: ด้วยปฏิบัติตามขอตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงสารวันเด็กที่948ลงวันที่17สิงหาคม2566เมื่อโดยการแต่งตั้งคณะพิสอบ4นำรวมและกองเลขาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการของรัฐผ่านประตูเดียวคันแขวงการคนขัวปรึกษาหารือในครั้งนี้เพื่อสร้างความหับหูเข้าใจและเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาแนห่างคำแนะนำของประธานองค์การปกครองแขวงสารวันปัจจุบันแขวงสารวันเปิดศูนย์บริการกลไกการบริการของหลาดผ่านประตูเดียวทั้งหมดมี3ศูนย์บริการที่ขึ้นกับเมืองคือเมืองคงสิโดนเมืองเหล่างามและเมืองสารวันในเมื่อก่อนมีเก่าแขนงการภายหลังได้มีการโฮมการจัดตั้งเข้ากันแล้วได้บรรจุเวียกของ7แขนงการเข้าไปบริการคือกองวัชการป้องกันความสงบเมืองห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมือง ห้องการการเงินเมืองห้องการยุทธการและขนส่งเมืองห้องการยุติธรรมเมืองการขนควรในครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างมีเนื้อในเลิกซึ่งเพื่อเฮ็ดให้ขอดการปฏิบัติเปียกงานกลไกบริการของรัฐผ่านประตูเดียวและการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
6: เวียงนครได้สกิสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสลาวันรายงาน
1: เมื่อบุรุษมณีที่ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองไซแขวงอุดมไซได้จัดกองประชุมการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานโครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเขียวในระยะ6เดือนต้นปีและแผนการ6เดือนท้ายปี2026เข้าร่วมเป็นประธานของทานทองพูนบุญสมหวังห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
7: ในกองประชุมได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเขียวเป็นโครงการหนึ่งที่ได้หับทุนการสนับสนุนจากกาฟีโดยผ่านสหกรณ์ลาวที่ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ใน3แขวงคือแขวงหัวพันเสียงขวางและแขวงอุดมไซอยู่ภายในแขวงอุดมไซแม้ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่2เมืองคือเมืองไซและเมืองลาในนั้นอยู่เมืองไซแม้ได้กำหนดเอาอยู่ใน13บ้านสร้างตั้งเป็นกลุ่มผลิตได้13กลุ่มคือกลุ่มปลูกซาบ้านหลัก4 14และกลุ่มมกกกกลุ่มปลูกผักบ้านหลัก3 12กลุ่มบ้านเวียงซาบ้านหลัก10บ้านห้วยอุ่นและบ้านนางามกลุ่มเลี้ยงเพิ่งคือบ้านกัดกลุ่มปลูกข้าวคือบ้านก่อน้อยกลุ่มเลี้ยงคังบ้านน้ำปลากลุ่มเลี้ยงสัตว์ใหญ่บ้านหัวน้ำบากกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านบ่อและบ้านโพนโฮมการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมในระยะ6เดือนต้นปี2026อยู่ภายในเมืองไซแมนจะตั้งปฏิบัติ2กิจกรรมคือกิจกรรมจัดกองประชุมพบปะหัวหน่วยธุรกิจและสาวกสิกรพร้อมทั้งฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กลุ่มผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเขียวนำเสนอเอาผู้ประกอบการและสาวกสิกรกลุ่มผลิตมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการตลาดแนะนำการเขียนแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มผลิตกสิกรรม13กลุ่มเป้าหมายน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อบดลมณีกันน้ำแขวงจำปาสักหวมกับคณะนำเมืองสุขุมมาลงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์จำเป็นให้ประชาชน4บ้านอยู่เรียบตามแคมป์แม่น้ำคลองที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในตาแสงอุทุมเมืองสุขุมมาแขวงจำปาสักโดยแม่นท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเป็นผู้มอบมีท่านจันทบูรณ์ศรีประเสริฐหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงอุทุมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม
8: ตามการรายงานของทานฮัสกุลพิมสรรองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงอุทุมให้ฮู้ว่าตะแสงอุทุมมีเนื้อที่ทั้งหมด 12,969 เฮกตาร์ประกอบมี13บ้านมีประชากร 14,300 กว่าคนในนั้นเพศหญิง 7,300 กว่าคนมี 2,583 ครอบครัวและมี 2,750 หลังคาเรือนจากสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเฮ็ดให้พื้นที่นาถูกน้ำท่วมทั้งหมด231กว่าเฮกตาร์และเสียหาย96กว่าเฮกตาร์พื้นที่สวนถูกท่วมและเสียหาย5เฮกตาร์กว่าป่ากระสังเสียหาย20กระสังมีป่า 10,000 กว่าโตรวมมูลค่าการเสียหาย1ตื้อ189ล้านกว่ากีบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัยในครั้งนี้ได้มอบข้าวเหนียว1ต้นน้ำดื่ม93แพ็คน้ำหวาน24แก๊สมี2แก๊สและเสื้อสุสีบ10ผืนรวมมูลค่าเกือบ40ล้านกีบการช่วยเหลือครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนด้านอุปโภคบริโภคในระยะที่ประชาชนกำลังประสบผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและอยู่ในจุดพักเศร้าต่างๆพร้อมนี้ท่านสมบูรณ์เฮืองวงศ์ซ้ายยังได้เรียกร้องให้ครอบครัวผู้ประสบภัยนำใส่เครื่องช่วยเหลืออย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจแก่ประชาชนให้มีความบุกบืนและหาวหาญในการฟื้นฟูการผลิตและสร้างครอบครัวให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
9: พิรวัลเพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแก่ปะสักรายงาน
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบดมนีกระทรวงภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลของการสำรวจสมรรถครัวปี2025ซึ่งสี่ให้เห็นว่าประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นรวมทั้งสาวต่างประเทศมีประมาณ122ล้านกว่าคน เมื่อนับมาฮอดวันที่1ตุลาคม2025ลดลงประมาณ3ล้านกว่าคนหรือ 2.5 ส่วนห้อยจากปี2020บทรายงานระบุว่าญี่ปุ่นได้ดำเนินการสำรวจสำนักครัวทุกๆ5ปีนับตั้งแต่ปี1920และจำนวนประชากรได้ลดลงติดต่อกันในการสำรวจ3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่การลดลงครั้งทำอิฐในปี2015โดยตัวเลขจำนวนประชากรทั้งหมดล่าสุดแบ่งเป็นเพศชายประมาณ59ล้านกว่าคนและเพศหญิง63ล้านกว่าคนสำหรับจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปได้กวมเอาอัตราสูงสุดแบบบ่เคยมีมาก่อนถึง29กว่าส่วนร้อยของประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นซึ่งเน้นให้เห็นถึงความกดดันด้านประชากรที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญจากสังคมผู้อายุสูงอย่างไวว่าในปัจจุบันโตเกียวเป็นแขวงเดียวในบรรดา47แขวงของญี่ปุ่นที่มีจำนวนของประชากรเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่การสำรวจสำนักครัวข้างก่อนในปี2020โดยมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 189,000 คน
1: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบุรุษมณีกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของสาธารณรัฐเกาหลีเปิดเผยในวันที่1ตุลาคมว่าในเดือนกันยาผ่านมายอดจำนวนการส่งออกสินค้าของสาธารณรัฐเกาหลีบรรลุ 129,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 83.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสรียะเดียวกันของปีก่อนนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์โดยได้รับแห่งสุขโยจากการส่งออกชิปที่บรรลุระดับ 60,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐส่วนยอดการนำเข้ารวมมี 71,090 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เป็นหลายปีเฮ็ดให้สาธารณรัฐเกาหลีเกินดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร
0: ์ตามข่าวต่างประเทศเมืองบูดูมานีสำนักงานสื่อสารทางด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าค้างสะสมน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 922,000 ถังในอาทิตย์ผ่านมาในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะดุดลง 700,000 ถังสำหรับค้างสะสมน้ำมันดิบอยู่เมืองคูซิงรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 553,000 ถังนอกจากนั้นค้างสะสมน้ำมันแอดซังลดลง1ล้านกว่าถังเมื่ออาทิตย์ผ่านมาซึ่งกลุ่มกันข้ามกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 500,000 ถัง
1: วันที่1ตุลาคมนี้ทานฟูซงผู้ตั้งนาถาวรของจีนประจำองค์การสหประชาชาติได้ตั้งนา28ประเทศที่มีทัศนะคล้ายคือกันประกอบคำเห็นร่วมเกี่ยวกับมาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวอยู่คณะกรรมการสังคมมนุษยธรรมและวัฒนธรรมหรือคณะกรรมการที่3ของสมาชิกใหญ่องค์การสหประชาชาติโดยเรียกท้วงให้ประชาคมโลกเด็ดเดียวสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวท่านฟูซงกาวามาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวได้ละเมิดหลักการที่อธิปไตยทุกประเทศเสมอภาพกันและหัวมือกันละเมิดจุดประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติทั้งฝ่าฝืนกับลัทธิหลายฝ่ายและกฎหมายสากลได้สร้างผลให้ตามมาที่นักหน่วงต่อประเทศและประชาชนที่เป็นเป้าหมายของมาตรการบังคับเป็นภัยคมคู่ต่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารพลังงานและการเงินเป็นสิ่งกีดขวางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง28ประเทศได้กล่าวย้ำว่าคัดค้านมาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวเรียกร้องให้ประเทศตะวันตกจำนวนหนึ่งยกเลิกอย่างสิ้นเชิงโดยบ่มีเงื่อนไขใดๆทางเฮียงฮ้องให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การจัดตั้งสากลร่วมกันคัดค้านมาตรการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้สนองการสนับสนุนให้แก่ประเทศที่ถูกลงโทษที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทอนและสมภวันมาวงไซอ่าน
10: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น. ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ไม้ป้องเลื่อยมาหาหลายย
1: กสมัยทอนห่มใดพื้นแผ่นอาณาสุขสบายดีมีรายการทุกทานยินดีต้อนรับทานข่าวโซรายการพบกันหลังข่าวในวันอาทิตย์วันที่4แฮม8คำเดือน10ลาวนั่นเอง
11: ท่านผู้ฟังหลายผู้หลายคนนี่ก็อาจจะพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ศาลของตนอาจจะดื่มน้ำซากาแฟอยู่หรือว่ากินข้าวกินน้ำพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอยู่ก็ขอให้มีความสุขเมื่อทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันมาหาฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถหาฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองหรืออีกช่องทางนึงสามารถหาฟังได้ที่มือถือของทานเพียงแต่ดาวน์โหลดเข้าไปคำว่าRadio Garden แล้วหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาว National Radio ก็สามารถเอาฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่หากว่าท่านใดค้าขายอยู่ก็ขอให้เฮงๆรวยๆก็แล้วกันหากว่าท่านใดกำลังขับขี่รถอยู่บ่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรือว่าขับขี่รถไปท่องเที่ยวอาจจะไปพบปะมู่คู่หรือว่าสร้างสรรค์ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความมีสติระมัดระวังปลอดภัยในการเดินทางมีสติในการขับขี่รถก็ขอให้ฮอดเฮือนฮอดสังอย่างสวัสดิภาพก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าต้นสมงแบบนี้นำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนแล้วระยะต่อไปจึงมาโอ้ลมกันอีก

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม้นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไปออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อๆนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่อออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกับลุงหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดินความรู้เข้าสู่ตัวเอง
2: ขณะนี้ท่านกำลังหาฟังรายการพบกันหลังข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการพบกันหลังข่าวมีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 หา 20:00 สายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการให้มิตรรายการได้หาฟังกันบ่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาเสนอเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการที่นำมามอบให้เพื่อเป็นความสุขเพื่อเป็นกำลังใจให้มิตรรายการและท่านผู้ฟังทุกคนว่าเรื่องกินอาหารท่านผู้ฟังการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีบ่แม่นการอดอาหารได้ท่านผู้ฟังหรือว่ากินแต่ผักอย่างเดียวแต่ว่าแม่นการเลือกกินให้ครบถ้วนถูกสัดส่วนและเหมาะสมกับร่างกายฉะนั้นแล้วก็ควรกินให้ครบ5หมวดก็คือหมวดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตผักและหมากไหม้ไขมันดีนั่นเองพร้อมด้วยกินประเภทที่เป็นประเภทหมากไหม้ที่ว่ารักษาระดับฮอร์โมนช่วยบำรุงสมองร่างกายของคนเฮาในการเลือกกินแต่ละมื้อก็คือผัก2ส่วนเป็นผักสดหรือผักลวกก็ได้แป้ง1ส่วนก็คือเป็นข้าวหรือว่าเป็นแป้งเนื้อสัตว์1ส่วนเป็นโปรตีนที่เป็นไขมันต่ำรส3อย่างก็คือหวานมันเค็มรสหวานก็คือรสน้ำตาลน้ำอัดลมเครื่องดื่มสาห้อนๆเย็นที่ใส่นมข้นรสมันนอกจากการรสมันนี่ก็คือจากการทอดผัดเป็นต้นนี่ก็คือมาเปลี่ยนเป็นนึ่งแกงหรือว่าปิ้งก็ดีรสเค็มนี่รสปลาแดกลงแน่น้ำปลาแป้งนัวและอาหารปรุงแต่งสำเร็จรูปเพื่อป้องกันโรคไตและความดันนั่นเองนอกจากนั้นก็ดื่มน้ำประมาณ 2-3 ลิตรต่อมื้อน้ำสะอาดช่วยให้ระบบเผาผลาญและการไหลเวียนของเลือดเฮ็ดเวียกได้ดีพฤติกรรมในการกินที่ควรเปลี่ยนก็คือกินให้ถูกเวลาโดยเฉพาะอาหารเช้านี่ปราศจากบ่ได้ทันผู้ฟังอาหารเช้านี่เนี่ยเป็นหลักที่สำคัญอีหลีทันผู้ฟังเพราะว่าจะช่วยให้ความจืดจำดีแล้วก็บ่เครียดง่ายการกินอาหารเช้านี่ก็นอกจากจะมีอารมณ์ดีแล้วความจืดจำดีแล้วนะก็ยังเป็นวิตามินในข้าวเช้าในครบส่วนให้มีอาหารครบที่สมบูรณ์อีกแล้วก็เคี่ยวให้ละเอียดช่วยให้ระบบย่อยอาหารเฮ็ดเวียกได้ดีแล้วก็เฮ็ดให้รู้สึก อิ่มไวขึ้นการเคี่ยวอาหารนี่ก็ค่อยกินค่อยย่ำเคี่ยวให้ละเอียดไปบ่แม่นฟ้าวกินมัมมัมเนาะจักหน่อยอืดท้องมาเจ็บกระเพาะมาอันนี้ก็อันตรายคือกันเนาะและก็บ่กินข้าวเด้อเกินไปควรกินอาหารตอนแลงก่อนเข้านอนอย่างน้อยก็3หา4ชั่วโมงเพื่อว่าระบบย่อยอาหารของท่านจะเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นคันตอนเช้านี่ก็ตามที่สายฝนได้ไปอ่านมาเนาะกับบ่ควรกินเกินเวลาอย่างน้อยก็7โมงหา9โมงนี่พอดีละข้าวเช้านี่และส่วนที่ว่าข้าวสวยนี่ก็ประมาณ12โมง11โมง12โมงเกิน1โมงไปนี่ก็บ่แม่นอาหารสวยแล้วเนาะท่านผู้ฟังอันนี้เวลาของโมงกินข้าวเด้อและส่วนตอนแรกนี่4หา7โมงก็พอดีงามได้ถ้าว่าเกิน7โมงขึ้นไปนี่ระบบย่อยอาหารนี่ก็อยากเฮ็ดเวียกหนักขึ้นได้ท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วปรับเปลี่ยนการกินอาหารของท่านเพื่อสุขภาพที่ดีจากทางรายการพบกันหลังข่าวนำมาฝากต้อนกันแบบนี้เอาเป็นว่าระยะนี้จะนำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆกันเติมอีกก่อนและต่อไปจึงมาโอ้ร่วมกันอีก

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ยินดีน้ำพระทานข่าวสู่รายการพบกันหลังข่าวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org สามารถรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณเป็นจังได๋ท่านผู้ฟังสองเสียงเพลงม่วนๆที่มาฝากต้อนกันในค่อยคำยามแล้งของมื้อวันอาทิตย์แบบนี้ก็หวังว่าคงจะถึกอกถึกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยหลายผู้หลายคนนี่ก็พ่อพ่อแม่ๆนี่ก็เตรียมเครื่องเตรียมของให้ลูกให้เต้าในการไปโรงฮามโรงเฮียนในมื้ออื่นในเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าตื่นขึ้นมามื้ออื่นนี่ก็เป็นเช้ามื้อใหม่ของอาทิตย์ใหม่แล้วเป็นมื้อวันจันทร์ก็หลายผู้หลายคนนี่ก็โอ้ยมาฮอดวันจันทร์นี่คือไปแท้อยากให้เวลาเลยนะเนิ่นไปอีกเนี่ยจักหน่อยนึงเนาะเพื่อจะได้พักยาวๆเพื่อจะได้พักผ่อนกับครอบกับครัวอยู่เฮือนซานปลูกผักมีซี่ใบกันแน่เพื่อว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันอยู่เนาะอยากให้มีเวลาหลายๆในวันพักผ่อนกับบ่เป็นอย่างทันบ่ฟังจักไหนก็แล้วแต่เนาะไปการมาแล้วกลับมาเฮือนสามารถมาพักผ่อนกันได้ในยามมื้อแลงกันตื่มมาฟังเสียงวิทยุจากทางรายการพบกันลังคาวนอกจากนั้นก็มีหลากหลายรายการที่ได้ให้ทานได้เฮาฟังกันผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนั่นเองเอาเป็นว่าใส่ฝนกับสิบ่ได้ลมยาวในระยะสุดท้ายแบบนี้เนาะก็อยากให้ทานผู้ฟังนี่ได้ฟังเสียงเพลงน้ำกันม่วนๆกับมื้อพักผ่อนแบบนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขเบิกบานมวลซืนสุขกายสบายใจสำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเศร้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. หา 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. หา 20:00 น.เมื่อนี่แมนวันจันทร์แฮม9คำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กุมกับวันที่5เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการข่าวภาษามง5โมง30นาทีรายการข่าวภาษากึมู6โมงรายการกองทัพประชาชนลาว6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการเพื่อสาวกสิกร8โมง30นาทีรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9โมง30นาทีรายการส่งเสริมการศึกษา10โมงรายการท้องถิ่นดินลาว10โมง30นาทีรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล. 11โมงข่าวต้นสมง 11โมง5นาทีรายการเพลงก่อนเที่ยง 12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการความหู้ทางกฎหมาย13โมงรายการภาษามง14โมงรายการภาษากึมู15โมงหมดรายการกระจายเสียงภาคเศร้าแล้วอัดสถานี16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการอาทิตย์อัสดง18โมงรายการเพลงดังในอดีต18โมง30นาทีรายการละครวิทยุ19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยาก20โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คืนสั่นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการข่าวภาษามง

0: chùa xa số lũng mông nhó tế chờ lào cha tờ nhó tổ chân viện tràn
1: ít nu bế hải o rồ thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lau si
0: cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chậu xa kilohertz lò do chi bùa dị chậu mệt dồn lù trào xe ít bùa bế chậu kilohertz lò do lau chậu chô mệt
2: nhớ rằng ít trong nhà chị cái tin anh trà mong chấm lòng mặt thiết chùa ta chạy xuống đầu lắm lòng trong tu sa tông chùa hay xa xứ nhớ tôi chẳng viện tràn lần chị xuống đầu trong lúc nói ra nó tỉ chi lúc cầu lì xong ớt xe nàng cầu trào rồi trào lúc cầu lì tu khi chùa trào lúc nó là cái tin anh trà mong xuống đầu bỏ tao hai tiền nhớ trào lúc cầu lì nó sang sự hoa chùa cô mua cái lòng bầu tìm một ô lúc chanh tu trâu là gì lúc chanh tu nó là giá lì nhớ trào giá to xe to sơn gió thiết trọng tu cô bí mua hút chùa nó chê rìa nhớ trào càng lúc sẽ hở lợ xuân đảo do tàu sẽ cho chùa bỏ hử lúc đai do cọ rạn thầu kế mua mớ khấu thùa nồng lòn trư thiết lì lì dạ san đảo ta chả lì chả lò rong chấm lúc mặt chùa lòn trí xuân đảo nhớ trào nút nói dù mua xó xử trình chân hô tế chờ cho lò cha trào xuân đảo tống lưng chi nằm mù bế sẽ cho lò so cám lông tàu trong giao lưu chùa khăn an tại khăn an bỏ lấy hàng ngàn bằng trên đáp phạt sơ mại thi cầu o tròn tàu giả ma tắc cản trà linh đã lùa viên chân mai rào tiề trong giao lưu chùa khăn an vi giảm màn tại khăn an bỏ lấy hàng ngàn bằng trên đáp phạt sơ mại thi cầu o ôi giao hoạt thân tại giao thông lùn xì sư lịt lệ khả thi cản lo khăn an bỏ lấy hàng ngàn bằng trên đáp phạt tuột thơ tế chàng lào ở trong giao lưu hay lò tàu xì sẽ hở lê là tàu bao nu thiết sầu tre và mưa trên chi tiề trầu nó tỉ y lũ cầu lì xong ớt xe nàng gạo trào nò. Nhớ trả hào trong giao lưu trọng bằng chừng đáp phạt cú tàu cháy trọng kê cháy chùa cả mường. Mó xe trào xí xa la thiết tạc lũ bỏ trào. Dế lũ chẳng chân tại trong giao lưu ở giờ. Thuật giá cá kê phía xử ná nhòng bài nhớ trả hào trong giao lưu lo. Rào thi cầu on tạc phạt tàu trò tạc dạ chân mừng. Thì anh ca một trào khó chân. Trong giao lưu tàu chạy dùa bê trà mà tì thịa, mỗi cái kê cho khía đầu kê sĩ cho hai đầu. Tăng mạng nhà khai cú, thịa tăng mạng nhà dùa trên gà lò chỉ muôn tàu tàu. Lò sĩ cho chế dùa gà lò chỉ trâu trâu kê chạy lý cho. Nhớ trả hào trong giao lưu giao thông lùn sĩ xu lịch, tàu mỗi lũ cho khía đầu càng lũ lũ hào lử chạy đầu cọ. Trong khả năng bỏ lý hạ ngàn bằng chân đáp phạt, dùa chủ sĩ cho một tăng tràn thuật giá lệ ua cọ mua trên trí rồng. Ủa dơ, dùa chuẩn dì kế cho bu cho khía thiên mô xế trào hay đờ tê tá mạng trì rồng. Ủa cung đu nhá trả hậu sĩ năng xử lý. Kế nhé dùa trịa phỏ lò sĩ à vụt thường, chô môi dần. Tăng mạng xa kèm mơ lò sĩ năng đá nọ đá hậu, tú xa tú nhé. Kế ủa chế xin đào sĩ trong trờ kế. Kế tùa chư sư sẵn không online lò sĩ xa sư hô chùa ủa trì rồng. Sĩ cho mô kế cho khía trào cả hay đờ thiên. Lòng khó tới kế bùa chua lòng tờ ấn tù tới hiện đây nha. Chẳng chẳng do kế tao mù lò. Lâm bộp cứ chạy đê là xì xuân lấp bát thàn. Chẳng trả kế cứ nó khứ hào thiê kế ua con ua lòng tờ nhẹ dì dưới trùng cỏ trò cá là mù nhò rong liệt cú xa xài. Chứ sáng do bát trào cho dì năng ua mua tù ta lưu năng cho xìa. Thiê và trẻ chạy nhò trào bồn trong ta lòng tờ ấn tù tới hiện đó trào lưu lưu dạ san trào. Ô kênh ta có yếu chủ mua cái kê cho phu cho khía ua mua ma ta cản trị nhò. Chạy trao hay đờ kê nhua kê cho nhẹ. Tùng ghi cả nó kê hào đà nhẹ dì rê trùng tu cho sự tu băng răng tu chẳng sự. Mó xía trao cho khía kê lại sâu con lòng lũ chanh tu nà. Thiên ba trao kê ua con ua lòng lũ chanh tu khua. Chân ca kê ua khổng la luồn đà nhẹ dì rê trùng có mua kê ta khá. Ôi giờ, phần hào lử mua phần chùa do chuồng kỳ mua mua kẻ ba phát tế ni vi xa càn. Nóng công nông lòng, tăng mạng tồn kỳ, tăng mạng hào kia khư. Ôi trọng phư lò cụ giả lìa khăn áp hạc ông càn bỏ chư thịa kỳ. Do chuồng dĩ kế xế chùa cỡ rồng đùa khá cú tùa. Chạy trong thuật giá thiết tăng trả lệ ua và la hình sát. Hay cho kế chỉ khờ và hào xa thiết hãy đợi kế cho nhện đà nhẹ dĩ rê trùng. Yo chủ sĩ cho lê ua cỏ mưa kê tờ khảo thiên ca một trong chùa to. Sĩ cho lòng khờ lâm bọ phía sử các kê ua hào lưng tờ khăn áp phạc. สาตันทอปังจืนด้าเทียทัจจะก่อเจ้าเจอขอจังเฮาเกเลอวยาตะเคยมอเชียเจ้าติไทยเทียให้เดินได้ตั้งมั่งจีรงจีด้าหูหลวดถั่วอวสังสายนัดเฮากงจักกะตั้งจาเทียนดันเตียตุเจ้าสื่อเสียกีย่อขอเตอร์สังมอตั้งมั่งจีรงก่อยอนจูชี้เจ้ามอแกเจ้าเคลียช่วยชัวเทียให้เดินก่อเตาเมื่อแกเจ้าเคลียเจ้าคณะพัดชัวกี้ก็ยุจุดใช้แกใช้ชัวให้เดินตั้งมั่งยัวเชื่อหล่อจิตเจ้าใจหล่อสีจิมวันตั้งเต่าให้เดินแกเงี้ยข้างเงี้ยข้างกูเทียสัพยากรธรรมศาสตร์เลยอย่าชั่นเจ้าก็ตาขาชี้เจ้าจนสีเมื่อแกเจ้าเคลียเจ้าแกมบ้าตรงเจ้าลู่ชัวเสาเฮาลือจิตคอหัดฐานการเมืองฉีคอยาเฮาซาให้เดินแกเจ้าเนี่ยเทียเฮาลือเป๊ะฉีจามงคลใจเจ้าแกชัวชาวรัวชีตือควรเชียลุชัวเทียฉีคอเจ้าเคลียร์แกมบ้านเลสิวิกาเมืองยัดดาเฮาคณะบริหารงานปังจืนดับพักสมัยที่เก่าอ้อจู่ซองอ้อเชียนแห่งเก่าเจ้าตรงยลูสมัยสามัญเราที่อ้อนแต่สภาเฮงซาดเผ่าที่เก่ายัวชีชะลานเต่าอย่าเฮาลือจึงจังเฮาเตะเฉาจารินตะหลัวเวียงจันไม่ชาวเตียนุติอีลูกเก่าลีชองอ้อเชียนแห่งเก่าเจ้าย่อสภายหิงศาสตร์เยื่อบุญจันทร์สี่วงพันเธอชาไห่เฮาลือสภายหิงศาสตร์เธอป้าแหลกขาดตรงย่อลูสมัยสามัญเราที่อ้อนแต่สภายหิงศาสตร์เผ่าที่เก่าใช้เจ้คณะจู่สภายหิงศาสตร์เต่าชาสื่อเจ้าตู้ชั่วสอให้เจ้าการเล่ตรงย่อลูสมัยสามัญเราที่อ้อนแต่สภายหิงศาสตร์เผ่าที่เก่าเตียตรงยังลู่เราหน่อยัวจ่าเสยยาวทางการเจ้านุติจีลู่เก่าลีจงอ้อเชียนหนังเก่าเจ้าเทียยัวเล่หมู่กับเจ้าเจ้านุติหนังเก่าอีลู่เก่าลีจงอ้อเชียนหนังเก่าเจ้าย้อนฉายตรงยังลู่ล่อสะพายเฮงศาสตร์ตรงยังลู่เราหน่อยัวชี้ชื่อเหอตันทอย่อเก่าเป้นู่ฉายเจ้าชี้ชะลาเชียยาเฮาหลือจังจังยอดเจ้าเฮาเตะชาวสื่อชี้ชะลาใจยัวกะไซจาตุจอสื่ออีจอชีชะลาใจยัวยะหลุชะสื่อเต๋อจงฟื้อให้เจ้ากะตั้งจาเล่อัวเพียสื่อฉีคอเศรษฐกิจฉีหนึ่งเฮงศาสตร์เพียสื่องบประมาณละฉีเพียสื่อเนี่ยเฮาลัดเพียสื่อเนี่ยจู่ชงอเชียนแห่งเก่าเจ้าเทียกะเกเพียสื่อจู่ชงอเชียนแห่งเก่าชาชีชะลาใจยัวยะหลุชะสื่อเต๋อองค์การช่วยชัวเฮงลัดให้เจ้ากะตั้งจาเล่อัวเพียสื่อเก็งที่อัวเฮาลือจู่ชงอเชียนแห่งเก่าเจ้าเทียก้าเกเพียสื่อที่ว่าเฮาลือจู่ชาวอเชียนแห่งเก่าชาญาหลุชาสื่อเจนที่เกช่วยชัวละชีกวดสอบญาหลุชัวชาวคาตัวกะตั้งจาเล่อัวเพียสื่อเนียเฮงลัดจู่ชาวอเชียนแห่งเก่าจีดอองค์การช่วยชัวเฮงลัดชีชะลาใจยัวญาหลุชาสื่อดอสะพายเฮงศาสตร์องค์การช่วยชัวเฮงลัดองค์การอัญญการเจจงเชียเกเทียสันเจจงเชียเกให้เจ้ากะตั้งจาเพียสื่นจี้อัวลุลุเฮาหลือจู่ชงอ้อเชียนแห่งเก่าเจ้าเทียกะเกเพียสื่นจี้อัวเฮาหลือจู่ชงอ้อเชียนแห่งเก่าชาชีชะลาใจยัวห่างกดใหม่ละเชียเกาลิช่อยี่จ้ายัดตะเฮานอแกจะลิช่อจี้เชี่ยมัวย่ออีจ้าสื่อจ้าเกาลิช่อให้เจ้าเกปอปัวเนี่ยฟ้าย้อนลีจอแกจะลิช่อลงคอชาจ้าสื่อลีแกจะลิช่อให้เจ้าจ่องฟื้อแกจะลิช่อให้เจ้าเท่าปังจังใจจงเหล่าแกจะลิช่อให้เจ้ารู้ช่อปะหือแกยัดสังใจจงเหล่าแกจะลิช่อให้เจ้ากันบินพลเหือนแกจะลิช่อให้เจ้าแกเคเชสองร่องครัวแกจะลิช่อให้เจ้ากะจื้อเจียเทียติไทยแกกุ้นซอชาวหัวจัวละชีเซมเบอร์แกจะลิช่อให้เจ้ากะตัวจื้อเตะได้เห่าอัวมั่วกวดจ๋าลินดายัดเราจีจื้อนอเจ้าจงกะจะเจ้าพันลัดตู้จังสื่อลัทธกรตู้ปังจังตู้จังสื่อตู้เก่าตู้จ้าตู้เจกามากรจงนั่งเต่าได้ชอเนี่ยจีละไม่ไปสั่งเหล่าชัวให้นั่งยอดท้องปลาเฮาเตะเฉาเทียเนี่ยจีจะจงเหล่ายอดจากเตะเฉาก็ยอดจู่ชี้เจ้าซ่อนจวมลงกะเล่ตรงเจ้าลู่ไฮหล่อลอนเต๋อจ้อยจังซื่อมุนศูนย์ละชีเกเต่าซอสื่อเต่าตู้ชั่วซอยอดดาวยัวเชื่อเหาเล่ตรงจังลู่เต่าตั้งจาป้าอัวเฮาลือใจซอสต้องใส่ดวงเต่าเนี่ยจีเจ้จงเจ้าอัวมั่วหลู่ป่อมั่วหลู่เสนอหูตัวดาวเฮาตรงจังลู่ไฮหล่ออัวตูซอสต้องใส่ดวงย่ออีจีดาวปีจีนุติจีเจ้าดาวนุตินังเก่าอีลูกเก่าหลีจงอัจเจนังเก่าดาวยอดดาวเชื่อเหาอัวเฮาลือลอชีมงลัทธการ
3: sân hòa pan sĩ cho sủa sau kể tấn trà lú lo hậu lửa cho lú lì hậu sông sân hòa pan tàu tấn trà trong cho lú khán ác cảm ác cản bỏ chưa sẵn dù nhớ trò cho lú lì hậu sông thiê cho phe sử lú lo hậu lửa bế lú lì cá sông sông ớt xiên nâng gờ trầu trà sở nhớ trò nút tỷ bế cho lú cho lì tạt hậu lò nhớ trò cha hay cả bỏ chưa hậu sân ủa giờ ủa thơ lần tờ giờ phòn su in tháp vùng mua khán ác cảm ác cản bỏ chưa cầu lú mường hậu sân chia phần bờ thiết cháu ủa mô phần chùa tô mô cổng nhớ trò lúc xe ở nơi giờ xuống sang đòn trà nít thay cho trà hay cả bỏ chưa sáng tàu lọt cha sư cho trò kế tấn trà kế cho bố cho khía lần tờ khán ác cảm ác cản bỏ chưa sáng dù nhớ trò chô lúc lì thiết trò phía sư bê lúc lì cá xông xông ớt xe nâng cầu trò ủa giờ tàu lọt khía cầu bỏ cho trò chiên trình tờ kế tấn trà một trò lì phía sư chỉ có xe thác kỳ trị nâng tờ sáng ủa trong tàu giả tôi dựng bản lũ một trời lý phía sử ủa tàu cá trề. Ủa giả tàu phía dựng nhớ trò xuất xe chứng trả lũ lùa hào lử. Sử lì, chứng trả lũ lùa hào lử bỏ hử tế thở bỏ hử kế nhá sân. Sử cho mó xe tấn trả ủa một trời lý cá kế bỏ hử tế thở bỏ hử kế nhá sân. Tông hậu sử nâng tàu mô sát thiện lá phạp trò phá càn mường. Sử nâng mô kế trò xe. Tôi dựng hai đời tàu tế tấn mừng ủa sáng sở tùa. Trong chứng mà do kế hai đời trâu lúc theo trò cái sử tò. Thiết kế hệ đời cho trâu kế tứ chế dùa bó và cháu trâu kế chạy lý cho. Tôi dẫn tế tàu tàn trò cho ớ bùa nâng gọt tờ lần, bó nịa cho chua lần. Hệ đời tế tấn mừng sắc kèn mơ tàu tàn trò cho bó râu. Để tàu tàn trò cho ớ bùa gọt tờ lần, bó nịa cho chua lần. Khu tàu chế thiết chúa dân ý cho. Tôi dẫn hệ đời tế kế nhẹ khớ khủng hạ rộng hạ chùa. Trần chứng mà giờ, kế nhẹ khớ khỏi nhẹ khó cú nhớ trầu xuân ưu thí nhàn hình xa năm ế phù lời. Kế nhẹ chớ cú nhớ trầu cứ đề cư hạ, hê ăn tì mòn đo trầu lời lời giả. Ôi giờ tàu sĩ cho tấn trả vi xa sắp hóm sở trầu mù xoan chùa thiết hại đời, tôi dẫn

0: thiên nhiên sẽ tế chờ tế cho dân trẻ phò tế chế nó trong lửa lửa giả cho dân ý trò hai kỳ lý nhất trò chân trả lúc lửa hậu lửa sẽ thất kịt tàu sĩ cho mong xế cho phù cho khía có một kỳ ổ trừ chúa xế tôi dân ổ trò lá bộ sẽ thất kịt tờ sân sĩ chân thuật giả lòng một ổn tù rù hai cho trò tế kỳ khờ sâu lại hạp lòng gà trò hậu ngô bá mạng đơn tàu phần chùa tôi dân ổ tàu một trợ lý phía sử tôi dùng sĩ cho máu xía ủa chỉ là chia sự con lòng nhớ trợ lý chạy nhung cái cho cái tu chia ủa một trợ lý cái bồ lý cả nhớ trợ lưu tròn tờ chân trả là ý giả lý hậu cho gì nâng tao một cái sĩ cho chân cả son chùa thiê một cái cho phù trâu phát tiền điện vi xà cạn nó trâu lừa lừa giả hay sao trâu phần số chỉ cái chất đá khỏa giờ tao một trâu cho ủa một phần chùa sĩ cho tấn trả ủa một trợ lý tổ sĩ vạn đợi lưu lộ hậu lượng tao tờ thiết kỳ là lưu lụa hậu lửa kỳ khó mong gần, tao sĩ cho lòng khó thiết chỉ khó tiết chờ, đoàn gì sợ trâu dụ lọ tỏ dài trong tuôn đoàn gì, kỳ bỏ lý cản trâu lửa lửa phá sợ trâu trú trong tuôn đoàn gì, nhất trâu hậu tiết chờ thiết sợ tiết chờ tuôn đoàn gì nhất trâu sân hòa phản. Tôi dẫn chỉ tao nhìn lòng đợn tao lưu lụa hậu lửa, hay cho trâu các kỳ phía sử bê lưu lì các xong xong ớt xế nâng gạo trâu, sân hòa phản dù sĩ cho tăng trà ô mù trời lì, các kỳ bỏ hử tiết chờ bỏ hử kỳ nhà sân, ว่าก่อสังหัวผ่านมอสัตย์เถียรพาโตฟ้าการเมืองตัวคอชีนึ่งมกเกจอยเชียมอลาเบียมกเกจอยเชียชีเจ้ามกเกจอผู้จอกเทียเกตั้งจ่าโอมุจอยลีลู่หอเพียสื่อลีเพียสื่อจูสุ่มโตฟ้าเศรษฐกิจเต่าตั้งเจียยอดโตเพียสื่อฉีคอเศรษฐกิจชีนึ่งเต่าสังสู่ยอดโตชงออเชียนังก่อโตเทียยอชีเจ้าโอมุจอยลีเชียข้าใหม่ฟ้าจูจีเกจะได้ขวชีนึ่งก็เต่าหมู่เตลีเพียสื่อวยอยู่เต่าชี้เจ้ามกเกศีขอตรลังตีหนึ่งก็เต่าใจเส้นชีชงสีขอรับบบยอดจนเตเกใช้ชัวฟ้าเกินตันจีเดี๋ยวอวกับมกเกยงยีรองดอกอู่ตัวสังจำปัสสักชี้ชาลาจาโตเกศีขอยอดตัวยาวชาเทียหายเดเกจอนเย่สังจำปัสสักเต่าชี้เจ้าตั้งจ่าจงจุลวิสาการอวเต่าตั้งเจียนยอดจนเต่าลุ่นเจลูจังจังโตฟ้าเกตั้งจ่าอุโมจลีเพียสื่อสีขอยอดตัวยาวชาเทียหายเดเกจอนเย่มูเตลีวาลาแห่งศาสตร์หายจอดโตเกจีขอยอดโตยาหาชาเทียหายเดเกจอนเย่เต่าจ่าเฉยยอดโตนุติเป้เจ้าลุจวดหลีตาทอลอยอดโตสังจำปาสักโอยาอัทเทอร์หลอนเตยเยอพินพรพันดานุวงหรือเธอคณะกรรมการปอชื่อสังมัวเธอคณะกรรมการปอชื่อตัวจิ้งปากเสเธอหรือเธอคณะกรรมการปอชื่อเมืองเทียนดอโตเจ้าอุโมงฝั่งชั่วตัวหมกงยอดโตลุเฉยนอยเยอพินพรพันดานุวงตลอดเคเป้าเตียจงจุลวิสาการอวตตังเกียนยอดจงดาวลุ่นเจลูจังจังโตฟ้าเกตั้งจาวมุตรลีเพียสื่อสี่คอยอดโตยาโฮชาเทียหายเดเกจอนเย่เจ้าหนอยอมมวนดาวยาจังจังอวยอตู่ตัวหมู่กงโยตาวชี้เจ้าหลอนทวักเทียเทียกงโตเกตั้งจาวมุตรลีวาละแห่งศาสตร์หายเจ้าโตเกสี่คอยอดโตยาโฮชาเทียหายเดเกจอนเย่ปวดจงฝือดาวจอเต๋อต้องมองเกศีชลาเทียตะลูปอใจชัวตัวเล่นเดอจะหินแห่งจอนเย่วัวเต่าตั้งเจียก่อจังมึงยอดจงเดอเกตั้งจ่าก่อจอมูเจอลีลู่หอบเพียวัวเต่าตั้งเจียยอดจอลู่เชื่อนอยเยิมบุญยงสุนทรหรือเธอเจ้าชายกับพอชื่อสังยอตูลอใช้ชัวลู่หลัวเฮาหรือก่อสร้างหาฐานการเมืองตลอดทวักเทียซาโตเกตั้งจ่ามูเจอลีเพียสื่อแห่งศาสตร์ให้จอดโตเกจีขอยอดโตยาวชาเทียให้เดเกจอนเย่ยอดโตยัวเชื่อเหอชงออเซียนังกอชามุจอดโตชงออเซียเปเจ้าเทียนจอดโตเลือดตู่เทยเจ้ากู้จังตลอดหยั่งจอดโตเพียสื่อเกจีขอยอดโตชัวเชียฝั่ง
1: จอดเจ้าอวดเฉาอวดจีเกกุ้นเฉาเฉาอินเทอร์เน็ตเทียตื่นเจียหยัวปอเฉาหัวจัวเจ้าตู่จังสื่อไทยกาลินตะลัวเวียงจันไม่ชาวเตียนโนเตเป้จังลูกจอหลีชงออเชียนังเก่าเตานอยอดชอชิเต้าชงเหล่าไทยตุที่อีเฮาตัวจังเวียงจันหน่งไข่คณะสะพอกิจหื้อจาปอหื้อเกญะซังเหล่าเตาจ้อจอวัดเฉาอวยยานังไทยจิเกกุ้นชอชาวอินเทอร์เน็ตเทียตุเจียหยัวปอลอชีกันพนันออนไลน์มวยยานังเก่าจีลึงปอเนียเก่าอีลึงเตาตุจังสื่อไทยจ้อหมู่เตาจิเตาลำเบียบเกจาลิชอว่าจะว่าเฉาไฮลอยย่อตู้จังสื่อสะพอกิจหือจาปะหือเกยะซังฉอเตายะเตาชี้หาหมู่ทวดเฉปะปะนึงจิเกกุ้นฉอชาวอินเทอร์เน็ตเทียตือเจียหยัวปอลอชีการพนันเฉาหัวจัว nhớ trong tờ trái tờ khoa là xì hồng hèm

0: is thin che ta khua la shi hong hem in that che ta khua min ta the lu che ta khua la sen thau no ti kao trau lu cho li thau lo sai che ta tu chang se ta lao shon ta cho lu cho yo yo พันตีใส่คำสุ่มสี่คณะดานตุจังสื่อช่วยชวนนังกาตื่นตรงดานสากุลช่อชิดเจ้าทรงเหล่าไทยตุที่อีเทียตุจังสื่อต้องไทยชมเบจัยย่อเยอะพันโทที่ญาสัพพะรังสีพระมานากุลหรือเธอตัวจื้อนังกาตื่นตรงเมืองสังหนงไข่ดาวเจ้าจะมอบฝึ่งชวนเต๋ออ้อต้อต้นตะกงแกเจ้านังเก่าจิตตุนังไทยเหล่านอยว่าจะแกจะลิช่อให้เจ้านังกาตื่นตรงเทียตัวจื้อนังเจอแต่เฉาเฮาแต่เฉาเหล่าใจเล็กที่จีเจ้าจัวทักสอบพอซองกินโนตินังเก่าเจ้าลูกก็อ้อหลีช้อเชี่ยนังเก่าเปล่าเทียอวดเจ้ามาตีปอรงแต่หน่อจื้อเหล่าเทียหน่อจื้อไทย
1: องค์การเอญการได้จ้องเสียเกินตัวเทียต้องยอมรู้ล่อผู้แทนกำลังหวานต้องเตะเฉาเราที่จัวโนตินังเก่าหยีลูกจัวหลีเท่าหล่อนอองค์การเอญการได้จ้องเสียเกินเต่าจาต้องเจ้าลูนถวกเพียงเต่าเต๋อเต่าต้องเจ้าลูนล่อผู้แทนกรรมวานท่องเตะเฉยเราที่จั่ววัยวัดเธอลอนเต๋อยายทองจันภูมิพันธ์กรรมการคณะพักหรือเธอปังสืนจ้าสาพันธ์กรรมวานลาวมั่วคณะพักคณะจ่าจ่อองค์การอัยการใจจงเชียเกอร์มั่วจอกคณะต้วนเต๋อปังสืนจ้าสาพันธ์กรรมวานลาวคณะบริหารงานเทียสมาชิกกรรมวานต้วนดอกกงจงยอลูเรานอจะสายใส่จองถวกเพียจอจองเจียลูเทียเพียสื่อเดอมาตีปอรงหลอกกุอิยาลีกาเกเพียสื่อเจ้าสมาชิกกรรมบาลเปาเทียงกาเชียจอมหมู่วัดชัยเตียเตอร์เจ้าเกว่าลูลูเฮาลือก็ใจเจียนจีจงเทียลอดล้อนถวดจ๋าตัววัดเกนอกูตำลงเกชัดสื่อจอเกจอกเฮียจอกปูเดอคณะบริหารงานกรรมบาลยัวชื่อข่าวเทาลอเดอยาคำหนูทอนสวีเลิศคณะพักหรือสาพันธ์กรรมบาลองค์การอัยการได้จงเชียเกอร์เทียตอมลงเกณฑ์ตัวเคียจังด้านใดจังจังได้ปังสื่อได้สาพันธ์กรรมบาลสื่อลีเกวัวเตียจงเจ้าลู่ล่อผู้แทนกรรมบาลลาวทั้งเตชัยเราที่จั่วจ้าใจได้สาพันธ์กรรมบาลลาวเราที่จั่วเพียสื่อจิคอเกวัวเขาหลือกรรมบาลชี้ชงออเชียนหนึ่งเก่าเจ้าซออเชียไปเจ้าเพียสื่อเกวัวเขาหลือได้คณะบริหารปังสื่อได้สาพันธ์กรรมบาลลาวเราที่จั่วเทียมาตีจงเจ้าลูครบคณะวิสามันเหล่าที่อีเถาเคยเขาจงเจ้าลูตำลองลูขวนตัวจอกเฮียลอนเดอร์ใหญ่ทองจันภูมิพันธ์ใส่เจ้าเกาะคณะบริหารงานสมาชิกกรรมบาลเจ้าหมุนทวดจ่าเทียเจ้าหมุนตั้งจันเลอัวอย่ามัวเกใช้ชัวเชีย
2: จงลองมาที่ช่วยเฉดลีเป้เฉดตำลองตาทอลมนอกุยสอสื่อยัดเราที่เฉยยาลิซินอมุเป้หาชิจาลมลองสอสื่อยัดเราใจสัง
3: จังตงยัวเกาอิลูรอเดต้อสังน้ำแห่งเมืองไซหล่อวัวรอตีไทเกญะสังตะไขรงทศชนจอนุตินังเกาจีลู่จ้วหลี่ชงนอกรมสการเป็นเรื่องเมืองไซตั้งจ่าพิธีจังตงใจยัวเกาอิลูรอต้อสังน้ำแห่งหล่อวัวรอตีไทตะไขวัวรอที่เกาอีหมุดจอเจ้ารอนังเกาอีเดเมืองไซเทวรอที่อีปัวมุจจาวรออีปัวนังเกาอีเขาสังลมใส่ยอดตอนเดอร์จิสมุซอนรอน้ำแหงวัวพัฒนหลอนเดอร์เยือพลจตวาตุยพมิไซกรรมการสุติพักสังเลขาคณะพักกรมสการเท่าการเมืองกรมสการเป็นเรื่องสังมั่วคณะพักคณะบัญชาเมื่อต่อสั่งองค์การปกครองรอเทียบไปสั่งยอดต่อเขารอตัวกงยอดต่อพิธีนอเยือพันโทสมพรสุริเฮืองเธอพันเนกันเมืองกรมประชาการเป็นเรื่องเมืองไซโตละหมุนอย่างโซโตจันเตอร์สรุปโซโตกาตั้งจาปฏิบัติประเมินจินจีเกจิยุยินหนึ่งเทียรอติไทยตะเคยต้องให้ปอดโซโตขอรงเชิญย่อจังเจิ้งกุยาถือย่อตอลุลฮอลุคนดัวฟ้ากันเมืองเกซาจอกเทียเดือดจอกเกซาหลอกว่าขอจังเจิ้งอุยาต้องสั่งที่องค์การปกครองรอว่าตัวเจ้าตอมัตติหลุดจีเดือดผักรัดละมุนทุกเฮียตอไปสั่งเสดิมก่อจังมั่งตอลิฮอกีเดือดกาติไทยติเชอร์ติไทยเกียร์ยังซึ่งเนื้อตอจงนั่งเสดิมเดือดผักเกียร์จริชอนเดือดรัดเทียน้องเดือดจังจังลุลยาเสดตอก่อไปสั่งเสดิมหมวกเก็บป้องกระเชียตอตอเจ้าฮอกีว่าจะจัวตอเดือดเกียร์ติไทยเกียร์ยังซึ่งชิจอนตอนที่ว่าเขาหรือว่าปั๊บไปเส 之后到好几种天天长得清楚我有时候我接待家我给那个得到莫给几次的给要长得给孩子给那娘子里给我来路给都这处给我跟我弄我找个错也能长得给怎样一个入入这里给帮忙要长得叫做也能贴着地台给人生容的找麻烦给几颗就也能贴着麻烦的嘎几座地台给人生的可大声那么行也能主定的农民赛目要能够下来莫能等着要搞切去补不就就能把你倒切一补下就一能莫阿切被补搞到路和莫接以前呢要碰着的话对碰面赛顾到了莫将的样云若地台给人生容的可到要就以能贴若也只要感官个人到明白病所动赛若帮你若到莫应生意若到若呢若到的感谢的广告把骗你做地上我才能够到我到家了成广告若到的对那么狂明白病所动赛nó tin năng cầu xa lúc cho lì trong ở trên năng cầu trâu xử lý nhất trâu kế sĩ từ đời bắp rò bằng người giờ tàu mua kế mua dân nhất trâu rừng y rò nò tàu chạy khẩn còn y lu khẩn lăng vằn y lu rò trâu nhiệt sốt có o lan kịp cháu mua dân rừng o giờ tàu lòn đời bắp rò đòn chen tàu chạy khẩn lăng vằn y lu rò trâu nhiệt sốt chưa lan kịp rừng bé giờ tàu lần đời bắp bờ rò hôi lầu tàu chạy nhiệt sốt giờ xả lan kịp rừng bão tàu chạy nhiệt sốt giờ chỉ lan kịp họ nhớ tàu lưỡi bắp bờ giờ tàu chạy nhiệt lằng vằn sầm sầy giờ bão lan kịp tù chó khẩn thế lằng vằn nhớ tàu rồi nó cô giờ xảy nhớ xin số phần thòng cả mặt càn phắc sang lệ khả phắc mường thế giờ in bèn bận nhặt thòng หรือทะเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปักแบงนั่นเองเก่งหวงก็ชงนอกู้ยาจัดเฉยตอนเด็กกีซึบซานเทียเกย์ชัวปอฮือจู้จีกิจรักควาตัวรองเก้าเนื้อตอนเด็กท้องถิ่นเฉลยเตาจีมัวหลอมเดชงเทียกู้ยาเกย์ซุ่งยูตอนเด็กกีดอนจีเฮาเมืองปักแบงจะขอเตียนเนื้อตอนรู้เมืองนอยอไอรู้เมืองการดอนจีจังจังมัวชวนตอมเบยอดตอนทุเดนคงเกชิตือนอยอมมัวจอปั๊บเฮวตาโตชิตือเดอองค์การตั้งจามเมืองเทียยอดตอนเขารอเขาเมืองตัวกงโอเคเขานอยอมมัวรอปักแบงยอดตอนป้ารอปังเงยรอแกงสร้างรอดอนสะอาดรอศาสนารอดอนแจ้งรอห้วยทมห้วยเหล่าเทียปั๊บไปเนื้อตอนเด็กกัดตั้งจามเมืองย่ออปาหอเนื้อตอนจอดหนึ่งอวดเต่าต้วงกงก็นอตันทอย่อมัวไปปวดตะลังอวดเกียรติกงเนื้อตอนเด็กพิธีนอกูย่อมัวพ่อมณีจันทร์วิไลจิตคณะสุติภักสังเธอคณะโฆษณาดวกเคียสังตู่จอกเคียเนื้อตอนเด็กเมืองปักแบงเยอสัญญสินสุพันธ์ทองกรรมการภักสังเลขาพังเมืองจงเธอจอมเมืองดอตอลจงหนึ่งหัวหื่นนัตตาหอมเมืองปักแบงเธอเหลือคอเต่าตัวกงโอเคอย่ารอเรศสมบอ

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตอร์จำกัดชาซอตเนี่ยจีกตินังจายอดท้องสุดโซลุเตจากต่อเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตอร์เจ้าโชดาสืออีอวนต้นเตอร์ชื่อใครชื่อหยวนเจ้านังบล้อหมู่เจ้าโชลุเตจากอ๋อเขียนต้นเตอร์วีซ่าเจ้านังใจเตจากตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเจ้าเฮาเตจากเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งจะเตะเถ่าตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเถ่าตัวหัวเฮาหลือเจ้าเฮาเตะเถ่าเหล่าเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเถ่าตัวย่อเจ้าเฮาเตะเถ่าเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามูลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงล้านลัวเทียแดนเตาจอใจอวนล้านลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องชัวลุเตเฉาย่อในลังตือสาตัวอวดล้านลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสารลอชีเขียนต้องเต๋อเชื่อใครชี้ยัวสาหยัวอามัวอาอวนเต๋ออาเทียดหลงสังสารตัวย่อจะเฮาเตเฉาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสาตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตอร์จำกัด

0: จมลงมาที่ชวยเดาเลียนได้เดาตำลงตาเท่าลมนอกุยยาสะสื่อยัดอกเตเทียนดอกสะสื่อใจแสงยาลีลาสนอกูปอตาเตียลุชิฮันแต่เป็นตัวสะต้องจัวให้สะสื่อตาตาเท่ามลาไปเป็นหลังหล่อนยังสะสื่อยัดอกนอนอไม่เยี่ยสังชงฟงสังชงเทียกูอวดเจอสังเล่าไปเฉดาจัวให้เราจอดเจจินาซื่อฟงลุจงตอจมลงเฉดาก็จวนจีตอจักยินอกัญญาจงสะชิฮันเชียตันเตเป็นมัดตลอดชินจีดัว
1: ดักกี้วิทยุส่งเสียงรอคุณผู
2: ้ส่งเพียนแต่ละคนล่วงเวียงจัน
1: ยืมสรวจตั้งแต่ห้าโมงครึ่งรอดรบโมงด้านระบบ AM ขึ้นครึ่ง567กิโลเฮิรตซ
2: ์ขึ้นเรียกครบบังเมื่อ130กิโลเฮิรตซ
3: ์สมัยแล้วยังมาแต่แฮมบอมั่มยังซึ่งรักเริ่มโลดจำลอจำกลขอสมดอดบึงบอกุฎดารายการข่าวรอคุณผู้อีด่ายามสรวจนักเกิดนี้ด่าขึ้นระบบ AMขึ้นเกิง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นเลียดก็มารกบันไม่130กิโลเฮิรตซ์วิทยุส่งเสียงเตซาดลาวอีส่งเรยัตตานครหลวงจันทได้ยําสรดมือสกีนี้รับสมดอดปึงบอกอมาสรวจมือจันมือจันมือทีเปืองระหว่างมือที5มงตุลามง10สากลนกรปันกบาลกัลตอลระกมือเตาเจอเมื่อเตาเจอแรมเกากรรมมงสิบลาวนึ่มมารวายสง่าสกีมมือพื้นดอกยงมาแตมอีรับสันตอดบอดามือสกีนี้อาข่าวซึ่งก็สำคัญมากแนวจะกลายเล่าอันพึงบอกเปิดน้ำยังปลอมย่อดาลยาสันตรายอมยังข่าวซึ่งโหดกองประสมจุบคณะวิสามันเด็กคณะแปลงงานศูนย์กลางผักสมัยมวยกัลปาร์หรือ12กองประสมจุบคณะวิสามันเด็กคณะแปลงงานศูนย์กลางผักสมัยมวยกัลปาร์ดาซึ่งเมื่อประธานเตสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการนำคณะแรงงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเลาอีเบือนได้แต่งยอมเมื่อระยะปูลมือและกระเบือนได้หดจูรยางเลอะเปลี่ยดามือทีมวยมงตุลานึ่มกระบาดปันกระบาดกาลตอลกองประสุมเบือนได้แต่งยอมบรรยากาศเลอะบึงสหายศูนย์กลางภาคกระเบือนได้เจ้าจงหล่อรับผิดสอบดาปลักการเมืองสุมรอกกับวุลศอกประส่วนรอสดหล่อเหล่าดาเนในได้กองประสุมซึ่งก็เหมือนอันตำลาทรองงรโยบายยาตะกองประสุมนำเตือมวยกัลปาร์เดพักแต่งเคือนอันเกอรี่และกระเบือนดอกสระเมะกองประสุมเบือนได้รับรองเดกะเปะห่างมติกับทรองงรมอกอรนานสืบเตยย่อยตำกาบึงกลซึ่งเลิศเดืองสตรีลเดืองแฮทาดกับปัญหาลดเกอมยักจอมระเบียบกฎหมายดามือกันนี่สหายทองลุนศรีสุริตเปือนเตเล่าอันทรองงอรตำบอกมางปัญหาเพื่ออันสหายส่วนกลางเตืองยอตกยอแตงตำลาอันเกอเปือนเลอะเขื่อนปริมังเหมือนโมยเดินยำเสดนานมอกออรสมรอจอยตำกาบึงแนวอำเลยอเกอเมื่อปัญหาเปล่ายาตะกลองสังคมลาบุเตนี่ก็เมื่อสนาดซึ่งก็อำนักจอมระเบียบกฎหมายปัญหายาซาร์ปัญหาสแกมเมอร์กับปึงกลซึ่งเลิศระปัญหาแนวเกิดนายระดาบลางอรลดอรลางนานคุ้มครองบึงสื่อออนไลน์ซึ่งก็อำนักจอมระเบียบการอันก็เลอะเขื่อนกบาร์ซึบแต่จอยตำกากับจอยประกายซึ่งปุ๊บพรอลำมากยอร์อมลึบอมกำลังและกางอรลดอรลางระบบสนละประทานมอนซอกเปิดซอกมามอนแต่งการผลิตอันเวรกายเหมือนมังอันเกล่แล้วก็จอยและปุตเตนี่ก็มาจอยก่อนกลางซึ่งบึงกลฮานบึงกลซึ่งกลางยัดนี่เกอเตอเกออันตรือยอบึงกลซึ่งกับแนวกระบังมักอันมักแนวประโยคนี้ก็อันซืบแต่หมอกออร์อามาตรการซึ่งเกยยักเพื่อจอยตำการแนวอำเลอะแนวก็อำยักจอมแบบกฎหมายแต่งอันจอยเปิดเอ็ดมาแต่ยังหมักประชาชนพนักงานท่านตำรวจนี้ก็เลอะเขื่อนกะเป้ก็ได้ทันยำเสะมอกออร์อ่านเตืองกันเตืองเครื่องเสะจองการแต่งการผลิตได้ยำปริกมานี่เตรียมไก่อุ่นแล้วก็แต่งได้ยำปริวารจอยหยุดตูลบึงรินจอดใกล้ได้ยังหมักประชาชนอันเกิดครั้งแรงเขื่อนบึงคะแนนการยกกระตักเกลียวต้องเบือนได้จอยดับหลักเทคนิควิชาการและก็สำลักมันหาราคามันหาตรายปูลนี่ก็เมื่อรัฐบาลก็เหมือนคณะพักองค์การปกครองจิมจันอันเดรยมเสดาเลาะรับผิดชอบอันก็มักเกินปริมังเพื่อตำลากับตกแต่งจอมเวียกประหลาดศาสตร์แล้วรัฐนั้นพัฒนามุกจงโรงจุจะทำการเลาะทุกโรคได้ยังมักประชาชนอันเกิดกลางแรงเปื่อนดกสเสมออันก็แหละเปื้องซืบต่อจะเป็นเทราะระบอบ วิธีการแต่งเวียกเด็กคณะพักอำลาจมาดะศูนย์กลางกับท้องถิ่นอันเกือเปื่อนและกระยักจอมทรองอรหัดเรียดเคลื่อนสุมรอแต่งเวียกอันเกือมมวยอันมวยแนวก็เหมือนรวมศูนย์ประสาทธิปไตยแต่งเวียกอันเมื่อมุขณะและกับตำราทะเลาะรักทะเลาะสมัครีอาร่อยกับภาพย่อเมื่อมุนเจือสังเกตเลอะเดะพักอีและกับแต่งเคลื่อนจอตำกาแนวเกิดนอยานี้อันเกือเปื่อนเลอะยอมเกินแหละดอกสระเมอรกก่อนเดินยำเซจอยกลัดครางอาตมกาแนวอำเลอะซึ่งเกิดเกิดกระยัดเคลื่อนยัดตากุ้งกลางบันเมืองและกาดับลาอากงจักกันจัดตั้งแล้วพนักงานจิ้มจันหักหมอนกระเมะเกิดเกิดกระยัดเคลื่อนตรงเปลือนเด็ดแตงยอดตมกาอันกันแหละเตลหมอกอันคณะพักจิ้มจันเจอจงรอรับผิดสอบยอดตมกาหารถเทือนก็เหมือนรถซึ่งเดืองกูดอำยักจอมระเบียบวัดใหม่มันหาบางคนสึงเลิศเดืองสรีเดืองแฮทธาตุแล้วก็ตุสอองสมัยก่อนธรรมศาสตร์แล้วก็บางอันก็หัดเรียดตามสืบเตยแต่อันเตรียมแต่งกองประสุมสรุปกนานเวียกนั้นเอาสังหักฐานการเมืองพัฒนามกจงรงจุยอดตำการรถทุกโรคเวียกกระเปะสร้างเปรียวกับนานสรุปบันเสงเหาะรักษาพัฒนากายมอกออดนานเตรียมแต่งกองประสุมดับหลักการเมืองยาตะกลวงคณะพลังงานศูนย์กลางภาคสมัยมวยกัลบาร์ดาดกัดปันสาวรกดากันสุดนี้ตาเลขาธิการนำนองเกยยอปึงสายศูนย์กลางภาคอันบรอมยอเจ้าจงหล่อรับผิดสอดดับหลักการเมืองแต่งตกเสมอซึ่งรู้บรอมยอประส่วนหล่อตระเกิดหล่อสุดหล่อเรากำลังแรงสติปัญญาซึ่งตัดแรกก็เกิดเด่นนี้มอกออร์กดกาเปลยงรอมยอดตำบอยัดตากนาลเวียกเตมเตเตซึ่งเบิร์นเดอาร์หลอดปิสอบเพื่อเหมือนอ่านย่อยสุกจ่อยยูดกระบวนการซึ่งแต่งเวียกอันกระเบือนเลอะเคือนดานานตกแต่งจอมมาติของผสมนำเดือมวยกาลปาร์เตพักบอกออร์ดานานบันซานานกดกาเปลแยงเดรียมเซอันแต่งตกเสมอจะจงหลอดรับปิสอบตามหลักการเมืองและก็อันกระมักเกินปริมังดากลวงขยืมซึ่งแต่งอำลาจะแนวอำเลอะนำเมื่อก่ออันซึ่งรูปแต่งย่อเพื่ออันเปื้อนยอมซึ่งจะได้จะเบือนดับละนานคุ้มครองบริหารรัฐยตาเบิ่งคะแนนการจิบจันอันก็เลอะเคลื่อนย่อถึงนี้ถึงนี
4: ้ตาบากนึ่งสะยาพันจิตก็ไร้แรงต่อกนอีนำเมื่อแน่
5: เออกอนึ่งอันบายจุนึงริจิบอกอันบานึ่งแล้วก็เกืออาพลกระทบกระบาระยะเมื่อนระยะเลียดจะอาการเป็นเกล็ดเลียนยาดาซองสามโยมงระยะรึงแล้วลำอีจะรับสารเคมีมากมงหรือยามากนึ่มดึงอาการอันเนิง
4: อาการเป็นเกล็ดเลียนระยำจุยำวารยอร์เบิดรับสารเคมีเดียพันจิตเกืออาเมื่อนแนวมึกแน
5: ่ระยะเลียดอันเปียร์นักจะแตงอันทงตั้งงะจะรอลำจุกมป้องมัดยิ้มอมมุกกอรอันจุนักจะอาการจุเฮือลจุลุยรุจุกมปงร้ายแรงกับอาการซอก
4: อันจุแม่ปริญญาเรื่องอาการเป็นเกล็ดเลียนยันเนาเมื่ออ
5: าการจีเป็นเกล็ดเลียนอันหนึ่งแหละจียันมากๆนึ่มโหกอ่ะอาการดึงจีเริ่มเป็นเกล็ดเลียนดึงนี้ประตองอันจำกึนมานก่อนกับก่อนเนี่ยสรวากสารเคมีหรือยาซีดยาผ่านจิตเกิดจิตแจ้งอันมะมานตลอดก่อนบางคนอาเลียนยันคนเปลี่ยคนลอยหรือเมืองกนผสมบุญยารพญาตดาลลำดึงนี้ดึงนี้ยอลงสิปล่อยยารมาแห่งผู้มาแห่งตลอมมาแห่งกันตังแม่งมาแห่งมามกับแนวกระบังแถม
4: โอ้เกือไรแรงเรานี่วะเลือเนียมเอิมตาซึ่งหมอกอันนึงโอจีกายกันเอิม
5: เออเปียเมื่ออันจูนึงเมื่อเลยกายมันโอแถม
3: ดาเมื่อทีโมยมงตุลากลาดจอกินียัดดาห้องว่าการสภาเดศาสตร์ทานบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการส่วนกลางพรรคคณะประจำสภาเดศาสตร์หัวหน้าห้องว่าการสภาเดศาสตร์หัวหน้ากองเลขากองประสมสมัยสามัญเถือกบาลเดสภาเดศาสตร์สุธีกายหรือว่าสุธีเก่าก็เบื่อเตเล่าอันซึมมันสนเนิงซึ่งก็เนื่องในยกสำคัญเหมือนห้องว่าการสภาเดศาสตร์นี่ก็ครอแจงครอเปล่าเหล่ายอจรอจิ้มกลอำลาจะเมื่อการนำพักรัฐพนักงานทหารตำรวจ นักเรียนนักศึกษากนปัญญาชนกรรมกรกนแต่งเวียกยงมะประชาชนบึงเผายัตตาลิกประเทศกับยงมะตะแหมซึ่งเมื่อกนเจอจัดลาวยัตตาต่างประเทศเปิ่นเดือนหนึ่งกองประชุมสมัยสามัญเดือกบาลเตสภาได้ศาสตร์สุทธิกายก็จะเบือนได้แต่งเคลื่อนดาตวางมือทีเปืองยจรอมือทีบาร์กัลโมยมงตุลานึมกบาร์บันกบาร์กัลตอลกินิยัตตาสภาได้ศาสตร์เสียระยะเวลาปัตตังโลดนี้ก็เมื่อโมยกัลเปะหรือว่า13มือเพื่อพิจารณากับตกลงอันหายก็สำคัญได้ศาสตร์เหมือนโมยนี่ก็เมื่อนานพิจารณารับรองเตนานเลือกตั้งบุคลากรบางจำนวนกบาลก็เมื่อนานพิจารณารับรองเตปลดรายงานแต่ละตำแหน่งและรอดนานจะต่างปฏิมาจอมแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดชศาสตร์แผนกมูลเตลัดแผนกมูลต่างประเทศตานุกรบันซาวรกกับทรงอร์แผนเวียกประจำนุกรบันซาวเจ็ดกระเป๊ะนี่ก็มาพิจารณารับรองเตปลดรายงานเตองค์การกดสอบเตลัดและรอดนานตกแต่งจอมแผนอันสลายแต่งเวียกตานึ่มการปันกบาลกัลตอลกับทรงอดแผนเวียกซึ่งจะดกแต่งตานึ่มการปันกบาลกัลเตลบทรายงานนานกดสอบบทสรุปขาดตัวนานจะตั้งปริมาตรจอมแผนกมูลเตลัดตานึ่มการปันกบาลดานึ่มกบาลปันกบาลกัลเปืองเตองค์การกดสอบเตลัดเปืองนี่ก็เหมือนอ่านพิจารณารับรองเตบทรายงานเตสภาได้ศาสตร์องค์การกดการเตลัดองค์การอัยการประชาชนยงสึดกับศาลประชาชนยงสึดละรอดนานจะตั้งยอมแผนอันสลายแต่งเวียกตานึมกระปันกบาลกัลตอลทรงอดแผนเวียกนันสลายแต่งเวียกตานึมกระปันกบาลกัลเตลเปืองก็มันอันพิจารณารับรองเตะรางกฎหมายปัตตังโลดนี่ก็มาแปะรับยาดานิกฎหมายแต่งเมฆอาเมยรับเหมือนหางกฎหมายละรอดนานปกป้องกมลฟากบทดาบลักกฎหมายจอยเป็นเทาะนี่ก็อาจะรับก็เหมือนมวยก็มากฎหมายละรอดรัฐบาลกบาลกฎหมายละรอดทหารกองทัพประชาชนลาวกับเป้นี่ก็มากฎหมายละรอดกำลังป้องกันรอสงบประชาชนลาวเปืองก็มากฎหมายละรอดการบินพลเรือนปูลเปืองนี่ก็มากฎหมายละรอดนานย่อกายสลายเวตาปลางอรลดงอรลางรกก็มากฎหมายละรอดนานตานกับจอยกลัดครางอาชญากรรมดาบลาไซเบอร์เตลก็เมื่อกฎหมายละรอดนานควบคุมเครื่องดื่มละบุเดนิก็เมื่อพูดเมื่อเบียดามือกันนี้นี่ทันบุญจันทร์สีวงพันธ์น้องเบือนเตเล่าอย่าจะรอก็เอ่ยอย่าจะรอบึงกันนำพักหลัดพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรบางคนซึ่งแต่งเบียกยงมะประชนกลลาวปึงเผาจิ้มจันกลยัตตาลิปประเทศยงมะตะแฮมกลลาวซึ่งยัตตาต่างประเทศอันพร้อมยอดติดตามนานแต่งกองประชุมตะเกียนี้ตาลวงซึ่งมันชนระยะด้านานแต่งกองประชุมก็จะเบือนเตอานานรับหล่อสดหล่อลาวเตยงมะประชนตาลวงโทรศัพท์สายแลเพื่อรับเตหล่อสดหล่อเราหล่อเสนอเรือดายงมะประชนอามากลซึ่งจูเนิงแล้วก็เราเสนอดากองประชุมกีนี้ยอดากระเป๊ะลวงก็เหมือนมวยนี้ก็เมื่อดาสายและ1หารกตั้งดามือทีเปืองจรมือทีบารกันมวยมงตุลันกระปันสาวรกดามงรัฐการบารนี้ก็เมื่อดาลวงอีเมลลาลวงอีเมลนาลาว1หารก @gmail.com แล้วก็ดาบลากระเป๊ะนี้ก็เมื่อแอปลาวนา

0: เอ้ยท่านมอเยยก่อนโอดแน่ว้าอมจาเห็นนะบูลบูลมาสังเกตมาฮะ
1: ก็จะน้องหรือ
2: ก็จะน้องอายุหรือ
0: ซาถูกขอนก่อนโอปอดภัยเอิ่มเยก่อนโอดแน่ท่านมอ
1: เสิ้นเด่นเด่นกาลอำยารเมื่ออีจีจอยจนโลดเฮรเยื่อมตามแย่งก่อนเดมาอันนี้เมื่อนจะเบือนรับสารพิษมวยแนวไม่เมื่อไหนอีจะเบือนได้กระล่างลุยกับกาลในเพื่ออันสนึมยักเวทีอีจูนึ่งข้อมูลแทมสามเมื่อสารพิษแนวกับเมื่อซึ่งก้อนบ่อห้อยนี่นะ
3: โอ้ยท่านหมอเอ้ยสรวดในนี่โอ้เวทยาสัจจิยอผ่านตู้มากันเรื่องซึมยัดดะทินนะอําดาเบือนดิซีดซับติแย่นี่ไงเดืองยอห้อยกาลโคนะเรื่องกี้โอ
1: ้นี่แหละทูตเดยาผ่านศัตรูพืชอันเดอุ่นกลวงกลางก็ว่าจะอันตรายต่อก่อนแย่เดยงเด้งเอ้ยยากี้เกือเมื่อสารพิษแนวอำเลิกควรประสอรอุ่นอำอันก่อนแย่กุ้งคนนะดาอุ่นดักลวงกลางดาอุ่นดักลวงซ่วมกลืนแดกก็อำเบื่อไหนจิแตงอันเดเกิดจุเกิดว่าเลยไหนหอยตําบรีหรือพืชซึ่งเดเดืองยากี้ยอซีดนี่นะอย่างแย่นี่บาดอาทิตย์ดึงสามารถเดืองกายเบื่อกายมาเบื่อไหน
0: ท่านหมอเอ้ยอย่าก่อนจําประโอแน่ต่อยอีจะระวังอันมากเคลื่อนก็พระเยื่อมซึ่งท่านมอบนในเราอันหนึ่ง
1: อำยารเมื่ออีกี่พยายามย้อยจนสุดเลาะสามารถโคและเลอะไหนซึ่งบ่ย่อดันอันหักซาแดกท่านมออีจะย่อยอำเบือนเลอะอำเลอะในก่อนสบาฮานเลอะเลอะแหละ
4: ยาผ่านศัตรูพืชเมื่อสารพิษอันตรายต้องกระดอนอุ่นอันเลอะมอนก่อนแยะปุกุ้งเพื่ออันเจก่อนเจพึงบ่ปลอดภัย
5: แขวงจำปาสักเบือนได้แต่งกองประสมศอกตรงงอดพร้อมย่อดังการพัฒนามกจงรงจรุกับจอยตำกะหลอดทุกโรคได้ยงมะประสาสนกองประสมกีนี่เบือนได้แต่งเคลื่อนยาตะแขวงจำปาสักก็เมื่อกองประสมวิสาการกำหนดตาหัวคอสังเกตสำคัญดังการจัดตั้งปริมาตรยอมการพัฒนามกจงรงจรุกับจอยตำกะหลอดทุกโรคยอมวาละเตศาสตร์แล้วรอดนานพัฒนามกจงรงจรุกับจอยตำกะหลอดทุกโรคแต่งเคลื่อนดับมือทีกะเปกาลมงกัญญากลัดจอนี่ยาตะแขวงจำปาสักกลมประธานกรมธรรม์พิมพรพันดานุวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการปกครองนครปากเซประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองยาตะแขวงจำปาสักหัวหน้ารองแผนกการยาตะกันเวรแขวงผักสวนในกตักเกลียวก็เปิดในกรวมท่านพิมพรพันดานุวงศ์ละอันเนิงสากองประสมวิสาการกำหนดหัวข้อสังกัดสำคัญดับละนานจะตั้งปฏิบัติจอมการพัฒนามกจงรงจรุกับตำการรอทุกโรคดาดกินี้ก็อาจรอสำคัญมากดกเสมอซึ่งบางคนสังกัดรวมในจะเบื่อได้ยังนานตำลาบรมเยาะจะตั้งดกแต่งจอมวลาเตศาสตร์ละรดนานพัฒนามกจงรงจรุกับจอยตำการรอทุกโรคซึ่งรัฐบาลเบื่อได้แต่งเขื่อนเมื่อนานวุลซอกประสนละสดหล่อเหล่ากับเล่าประกายรับรองเตตัวเลขบึงจำนวนก่อนกลางทุกโรคกับกำหนดแผนอันเกริดันอันแตงอันกระเบือนจอมป้อมหมายซึ่งบันิกะโอนท่านบุญยงสุนทรรองหัวหน้าห้องวักการแขวงกดรับผิดสอบจากกนันเวียกนานเอสังหักฐานการเมืองบันไดตำลาหล่อมอกเรานานจะตั้งปฏิบัติจอมแผนปฏิบัติงานเวียกวลาเทศาสตร์ละรอดอันพัฒนามกจงรงจรุกับจอยตำการรอดทุกโรคตาระยะนึ่มกระบาดบันกระบาดกัลเตลจรอนึ่มกระบาดบันกระเปกัลท่านสัญญาสิทธิ์วิลพัฒน์รองหัวหน้าแผนกกสิกรรมกับบริหารแขวงก็เปื่อนเตลเล่าอันหนึ่งแผนดานานกำหนดตาเป้าหมายก่อนกลางกุ้งเมืองเป้าหมายนานตกแต่งจอมเวียกวลาเทศาสตร์กับนานเออสางแผนโครงการกิจกรรมนานประเมินโครงการการเจเปิดนานเออสางท่านสะมันศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกการกมูลแขวงก็บันได้เล่าอันหนึ่งกมูลซึ่งเจเซจองดานานพัฒนามกจงรงจรุกับจอตำการรอทุกโรคบางคนซึ่งกุรวมนี่ก่อนห้องเบือนเดอาร์ลอสโรเล่าเซดาปึงโครงการเวียกซึ่งจะตกแต่งดาแผนอันพัฒนากุ้งกลางยัตตาเดยงมะประชาชนอีอันกะรีเพื่ออร่อยกระพาบยอดอันแตงยอดอลงการ พร้อมอย่างนี้ก็เพื่อประแหน่เสแต่งอันตรงอรแผนเวียกยีนี้อร่อยกับภาพย่อดับหลาจำนวนกมูลกับนานตกแต่งแต่เป้าหมายเพื่อจะย่อตำก้าหลอดทุกโรคได้ยงมะประสาสนยาตักแขวงจำปะสักในอันกระเบือนเลอะเคลื่อนแต่งอันก่อนกลางซึ่งทุกซึ่งโรคนี้ลดจูรเดือและเนี่ยตะละกอดแล้วก็โลดย่อตะลวงการหมัด
6: มาเถาเอ้ยบาแยงอีนางไอ้อีน่าเรียนเก่งเสมอไหนแยงคะแนนกวดกาประจํามงประจําเงื่อนไหมยิ้มยิ้มวิซานี่ปลดเก้าหุ่นไหน
0: เออโอ้ก็เลอะเยี่ยมเยาะก่อนซึ่งก่อนอาเรียนเก่งยังเลาะยงหมายังเลาะครูอาจารย
6: ์เออก่อนเมื่อหุ่นเลอะก็ยอดบ้าชายโชคชายเราชายหมอกก่อนอ่ะนี่ละบ่
0: ก็อำเภอลุงโอ้มือก้นบอกสอนก่อนเมย์ก็บอกเหมือนย
6: ่อเออรักแสนก่อนอาจีเมื่อก้นเลอะอาก็บ่ได้ติดตามแปลแยงแถมบอกสอนก่อนอันมากเคลื่อนย่อซึ่งจะมือกี้นี่อามากก้นนี่เกิดเมื่อก้นอำเลอะอำยังรอยงอำยังรอมากนี่ดากระสุดก็เกิดเมื่อก้นกูระกูเลยนี่มังกรบหมอดเสดากรอกดาคุกเอาสร้างปัญหาอันสังคมดิ
0: เออก็อำลาสัจจะเยนเนานี่โลยจิมก้นไม่ยังจิมือกี้เยก่อนเมื่อก็ออรยอเดกูดโรงเรียนยังแล้วก็เลอะเยี่ยมพร้อมเรียนแล้วนอกก็ลาดเมืองก้นเลอะก้นเก่งแต่งเวียกกรุงเวียกกลางพัฒนาประเทศชาติก็ส้มซึ่งเล่าสาก้นแย่เมืองก้นจะสืบเสน่ห์แดนจัวเดประเทศชาติโอเล่าก็เมื่อเรื่อยงเน
6: าะไปเมื่อเนี่ยพอเรานี่แหละมาเถอะเอ้ย
1: เมื่อแล้วก่อนแย่เมื่อกลสืบสนันแดนจัวเดประเทศศาสตร์ก่อนแย่สลาดแตงอันประเทศศาสตร์อารมังรังแรง
5: แขวงอัตปือกวดบึบพนักงานซึ่งเลิศระกมูลเตะผักเตะลัดแต่งอันอาซึ่งเสียหายมากตื้อกลีบบอมอมยังยาละแขวงอัตปือนี่เบื่อนเตสรุปซึ่งตกแต่งกระดาษเวียกกดกาตะระยะห้านึ่มก็เหมือนนึ่มกระบาดปันกระบาดกลโมยยอจรอนึ่มกระบาดปันกระบาดกลเปืองก็บึบเบื่อนเตปฏิมาจอมละเมียบกฎหมายยอปึงพนักงานรัฐกรซึ่งเกอร์ตักเกลียวกับนานเลิศระกมูลเตพักเตลัดบึงกลซึงปอมเอกสารกับแต่งกลิ่นระเบียบตาปลักกมูลมากกรณีซึ่งแต่งอันอาแนวเสียหายอันกับพักกับลัดมากดกเสมอทานสุวรรณศรีแก้ววิเศษประธานคณะกรรมการประธานคณะกฎกาพักประธานองค์การกฎกาลัดกับหัวหน้ากลัดครางซึ่งสลัดปังลวงยะตะแขวงอัตปือเบื่อนแต่รายงานยาตะกองประสุมสรุปกระนาลเวียกกดกาเปืองนึ่มดาบมือทีบาลกัลปาลมงกัญญากลัดจอกินิดาลญะนึ่มกระบาดปันกระบาดกัลโมยจรอนึ่มกระบาดปันกระบาดกัลเปะองค์การกดกาลัดแขวงรวมกับคณะสะพอกิจแขวงก็เบื่อนเตแต่งจอมระเบียบกฎหมายย่อปึงพนักงานรัฐกรซึ่งอําแต่งจอมกระนาลเวียกเตแล้วก็แต่งคลิกกฎหมายย่อยปลอมเอกสารเซจองเอกสารย่อเกออำยักปัตตังโลดนี้ก็มากระบาดคดีอาบึงคนซึ่งแต่งกลิรวมปัตตังโลดนี้ก็มา15คนยาดันนี้ก็อาจึมกึนรกคนแล้วก็อามวยคนหานปัตตังโลดบึงกินนี้ก็มาคดีเลิศระกมูลกระทรงกระบาดคนจึมกึนกระบาดคนคดีไหลมึกกมูลซึ่งอาแนวเสียหายปัตตังโลดนี้ก็มากับเป๊ะตึกกลีบสมาจีเตืองประกายย่อแล้วนี่ก็เมื่อ444ล้านกลีบบุตดาละญานึมกบาร์ปันสาวซีหรือว่านึมกบาร์ปันกบาร์กัลปูลย่อจะรอนึมกบาร์ปันกบาร์กัลเปืองกลาดย่อนี่ก็เปื่อนเด็กกวดบึบพนักงานซึ่งเลิศระกมุลกระทรวงเดพักเดลัดเมื่อขบวนการเราบุตรเดนี่ก็เมื่อนานแต่งกลิระเบียบแต่นานคุ้มครองกมูลต่างประเทศบึงกลซึ่งแต่งตรุกิจอำยักจอมระเบียบกฎหมายกับไหลกมูลมากประเวยมันหาบึงกีนี่ก็แต่งอันอามากกล แล้วก็อามักผักส่วนอย่าเกิดเกลียวปันร่วมประตังรวยนิโกเมอร์38คนจำเกิน16คนยาดานี้อาพนักงานรัฐ24คนจำเกิน9คนยอซึ่งเบื้อในอานานกดปึบก่อกูญบึงกลซึ่งเลิศเดืองกมูลยัดดักคังกมูลนี้ดาลัญญาสันดานก่อเมอร์19ตือกระบาดรอยปลายกลีบกมูลตัวลานนี้ก็มากระบาดลาน 500,000 ปลายกลีบกมูลดงนี้ก็มามอยตื้อ 500,000 ดงกันที่ซึ่งเบื้อนอ่านสืบส่วนมายแล้วก็แต่งจอมระเบียบกฎหมายก็อาจซึ่งเสียหายปะตังรวยนี้ก็มา13ตื้อปลายกลีบกมูลตัวลานนี้ก็มากระบาดลานกระเป๋แสนปลายดอลลาร์บทกมูลดงนี้ก็มามอยตื้อ 500,000 กลีบไหลเมื่อกมูลกลีบนี้ก็มา400ปลายกลีบกมูลบาทนี้ก็มา60,000บาทดานานแต่งจอมและเมียบกฎหมายสามารถจีเดืองกมูลประกายนี้ก็มา19ตื้อปลายกลีบและก็กมูลมาทนี้ก็มา59,400มาทและก็กมูลดอลลาร์นี้ก็มา57,000ดอลลาร์บรมรำเดืองสรีลซึ่งก็เมื่อสรีลหุปพันกายประกายนี้ก็ซึ่งกระตำก็เมื่อกระบาดปัน 793.4 กรัมสร้อยมวยเส้นแวนกระบาดวงและกาเปื่อนเดเดืองปะเตะอัญญัตปะเตะนี้ก็เมื่อ91ตอนเดืองรถนำประกายนี้ก็เมื่อ14คันรถจัก5คันโทรศัพท์13หน่วยบรมยกนี้ก่อนนองเปื่อนเตืองสะอองเมื่อจำนวนก็เมื่อ538ตับต่อมวยแพนปริมาณก็เมื่อกระเป๋มื่น7บัน250เมตรไหลมึกกระมูลนี้ก็เมื่อมวยรอยปลายกลีบบึงกินนี้ก็เปื่อนแต่งจอมจันตอนกับสามารถจีตัดสินยอโหดแล้ว
7: บึงบอซอกมอนบริการโรสรงแมบซึมหมายหวยแกล้จันรเนียมตื้มรเนียมเบือนเมื่ออะเคราะหมอกอันบอเนิงยูนิเทลบริการโรสรงแล่แหล่โรสรงจิ้มแนวสรงจดประเทศห้อยรอดเปิ้นเอรเวลาเปิ้นเอรกมูลและหยากี้ยูนิเทลโรสรงแล่อัปโลโมซั่นอาส่วนลุดปารปันกลีบต่อมวยบินบริการรับสรงรอดากางโหยหนองรุ่นรับรางวัลมากรายการเมื่อนเครื่องเสียบไฟฟ้า iPhone 17 Pro Max สมาร์ทวอทรถจักร Honda Wave กับรางวัลนำ Toyota Vios มหากรรมรุ่นโซกยี่รุ่นจนลวดหนึ่มอาซิตปะกุนภาคกุนรับเมื่อภาคมากอาโศกมากตาลงเอิ่มบ่าวกายภาคเหยาะยูนิเทลโรสรงเล่บริการเล่ซึมใหม่กายภาคเลยสกีติดต่อเบื้อนดาเบอร์030-968-668หรือติดต่อเบื้อนดาเบอร์030-968-668หรือดาวน์โหลดแอป Unitel Logistics ติดตามข่าวสารเบื้อนแถมดาเพจ Unitel Logistics เสื่อมต่อเบื้อนมอนเดีย
5: บอมมยังซึ่งรักเริ่มกายรถเคนี่รายการข่าวหลอกกมุอีก่อลดเวลาย่อแล้วลิซายพมตาสันตาตระกลกเมื่อกลนปันตุนข่าวสมไปเลย
8: โอ้ยโอจีลอยเดะตำนานอีเดะในเฮ้ยน้ำกันอีก่อเกิดเอ้ยเฮ้ยก่อยเล่าอีเดะตำนานอีเดะในเฮ้ยน้ำกันอีก่อยารนำเยอะโอ้ยก็อายงอามาคอปี้ก็อาเกลือคอปี้ก็อาเวยในเฮ้ยหลังก้นก็น้องเออกลางนำหลังก้นก็น้องเออกลางแย่บังซาเอออีเตะกลางแตะหนึ่งยีโอ้ยก็ยาโยมือบังซาก็มายกกลางมือรวยกลางอีกายปนหนึ่งเฮ้ยเล่นไฟจีเดียงจีอาดูโอ้ยกมุก็สัมมาเกลือเลี้ยวสันเกลือหานอาจีพันมีเบอร์ทรากอีเจกับก่อนก็มือหล่อปักลากเลยเฮ้ยก็มือหล่อสินทำอีจีพื้นตามรีโอ้ยริดเกอจังอาสาสองคองก็ตั้งอัตรเนื้ออาลาวโอ้ยบังสะกลางน้ำกลางเตะเอ้ยเฮ้ยเปิดมือก็ซ้ำๆในเฮ้ยเปิดมือก็ซ้ำซวย โอ้ยสังกล้วยกันมวยเส้นก็จะแวดทากเอ้ก่อนกึมมูลตุกเอ้ยลำมากเอ้ยกึมเอ้ยเปิงน้ำเยือเปิงยงและเปิงมะเปิงตะและเปิงต้นน้ำเยือโอ้ยเกยระเมื่อตั้งยานี่เอ้ยงมาออดอีเสือกัดงบง่ายหรือเฮ้ยดันไฟเงาะลงก่อนกลางเด็กขี่ฮานในเฮ้ยกะกึมมูลน้ำเมื่อก็ไกลซ้ำยาซ้ำกือเวทราลังกลงือก่อแขวนลังกลก่อไกหานสามปีบังจีมาเสมอรือเฮยโอ้ยนำกือเบื้อนตรากายเล้งลังกลก่อแขวนยอลังกลก่ออ่าก่อเรมังสามปีอะต้องเอิมกางต้องเบิ้นดีเอในเฮยโอ้ยบักษาเอออันมือดีอะก่ออำเนืองสารวยกางก่อน้องแก่พริกางก่อน้องการโอ้ยทุกเอ่ยล้างลำมากเอ่ยเฮ้ยเกิดตั้งแต่สามอยากหรืออำซากายระเมื่ออำอาเมื่อคนคว้าอาเดก่อนกึมมูล
9: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
10: ภาพกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
9: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไล่ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายท่าแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
10: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไล่ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายท่าแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: ยามบ่อยู่ให้ประชาชนถามหายามบ่มาให้ประชาชนคิดฮอดสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลทหารมิตรรายการที่หักแพงตอนหับประธานเข้าสู่รายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวพบพอกันมื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์วันที่5เดือนตุลาปี2026ซึ่งก็กงกับมื้อแฮม9คำเดือน10ลาวปีมะเมียพุทธศักราช2569และพบพอกันมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็มีข่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธนำมาเสนอให้ประธานได้รับฟังกันซึ่งมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมส่องแสงวิกงานพักวิกงานการเมืองทั่วกลุ่มใหญ่4นาทีการกองทัพประจำไตรมาส3ปี2026ประจำเขตซองประกาศการแต่งตั้งพนักงานนำพาบรรษาองค์การอัญการทหารภาคใต้ประกาศการแต่งตั้งหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกกวดกากองบรรษาการทหารแขวงลงน้ำท้าสรุปตีราคาการนำพาของคณะบริหารงานพักกองบรรษาการทหารแขวงอุดมไซประจำไตรมาส3และวางทิศทางแผนการประจำไตรมาส4และต่อด้วยข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆอีกจำนวนหนึ่งถ้าจากข่าวเสินทานฟังบทที่มีหัวข้อว่าสหพันธ์แม่หญิงโฮงเฮียทหารสายแดน712ยึดมั่น3ดีสร้างสมาชิกให้เป็นพลเมืองดีพัฒนาดีและสร้างครอบครัวดีต่อไปแมนรายละเอียดอยู่สโมสรกองพัน588ได้จัดกองประชุมส่องแสงเวียกงานพักเวียกงานการเมืองทั่วกรมใหญ่4นาทีการกองทัพประจำไตรมาส3ปี2026ประจำเขตซองโดยการเป็นประธานของสหายพลตีวันทองบุตรวงศ์กรรมการคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากรมใหญ่4นาทีการกองทัพมีคณะพักคณะบรรษากองพัน588กองพัน587กองพัน511 579 0523 0เทคนิครหัสกดลับห้องพิมพ์กดลับกองห้อย51และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมคณะพักคณะบรรษาแต่ละกรมกองก็ได้ผัดเปลี่ยนกันผ่านบทสรุปตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหอบด้านประจำไตรมาส3และเวียกงานคงค้างที่จะต้องสุ่มใส่ในต่อหน้าโดยเฉพาะแมนเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานโดยปิ่นอ้อม4นาทีใหญ่26แผนงานของคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศวางออกเป็นต้นแมนถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดสอดห้อยเข้าถูกคงเขตเวียกงานของกรมกองเฮ็ดให้พนักงานหนักหอบมีคุณทาสการเมืองนักแน่นเสื่อมั่นต่อการนำพักของพักเอาใจใส่ปฏิบัติตามหาหลักการ3ทิศน้ำของพักเคียงคู่กันนั้นก็ได้จัดตั้งพนักงานวิชาการลงก่อสร้างหักฐานการเมืองแบบมวลเสื้ออยู่บรรดากลุ่มบ้านต่างๆสมทบแน่นกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นเก็บกำสภาพการต่างๆเฮ็ดเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอยู่ขอบเขตกรมกองหับิซอบมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานจัดตั้งอบรมหัดแอบวิชาเฉพาะให้มีความสำนิสำนานประกอบส่วนเข้าในการก่อสร้างค่ายครูติดพันกับการก่อสร้างในผักปอดใสเข้มแข็งนักแน่นก่อสร้างกองสามปอดกองวัฒนธรรมนักหบวัฒนธรรมต้านและสกัดกันปรากฏการย่อท้อต่างๆภายในกรมกองเคียงคู่กันนั้นก็ได้เอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่สุกยูพนักงานนักหบถือเอาการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เพื่อหับประกันตอบสนองอาหารให้แก่กรมกองหับประกันคุ้มครองบรบัดพัสเซตพาหนะเทคนิคหับประกันการฝึกแอบหำเหียนเพื่อหับประกันการเตรียมพร้อมสู่หบและสู่หบตัวจริงหอบด้านในสะพอนาและยาวนานของกรมกองโอกาสนี้สหายประธานได้เน้นหนักให้คณะพักคณะบรรษาแต่ละกรมกองสืบต่อเพิ่มทวีเวียกงานการศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานหนักหบในกรมกองให้ลึกซึ้งปรับปรุงซับซ้อนพนักงานให้สอดคล้องกับนาทีวิสัชเฉพาะหับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานหนักหบให้นับมือดีขึ้นเอาใจใส่เวียกงานการบรบัดปกปักรักษาพาหนะเทคนิคต่างๆเอาใจใส่นำพาซี่น้ำกรมกองหันลงก็สร้างหักฐานตามซีเนื้อในสมทบกับกำลังป้องกันความสงบกองร้อนและอำนาจการปกครองท้องถิ่นและพร้อมกันเฮ็ดให้สภาพกรมกองตนเองหับผิดชอบมีความสงบโดยพื้นฐาน
1: พิธีประกาศแต่งตั้งพนักงานนำพาบรรษาองค์การอัญการทหารภาคใต้ได้จัดขึ้นในวันที่30กันยายน2026อยู่ห้องประชุมของกรมกองโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของสหายพลตีเดือนสวรรค์สายพิมพ์คำปทุมกรรมการคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพมีสหายพลจตวาอัมพรสุขวิไสหัวหน้าห้องการเมืองกลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพสหายพันเอกรัศมีขันอาสาห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดหัวหน้าองค์การอัยการทหารขั้นสูง มีกรมพนักงานแผนกการที่เกี่ยวข้องจากห้องการเมืองกรมใหญ่การเมืองกองทัพแขกถูกเชิญจากกองพลที่5กองบัญชาการทหารแขวงจำปาสักสารทหารภาคใต้โรงงานประสานเหล่าภาคใต้โรงเรียนก่อสร้างใน10เลข2เวียงไสโรงหมอบริเวณ106กองทัพกองพันใหญ่645กองพันใหญ่611พร้อมด้วยคณะพักคณะบัญชาพนักงานหลักแหล่งองค์การอัยการทหารภาคใต้เข้าร่วมสหายพันเอกวงเพชรวงสวรรค์รองหัวหน้ากลุ่มพนักงานกรมใหญ่การเมืองกองทัพได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศฉบับเลขที่4671ทับกปท.ลงวันที่8กันยายน2016ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะบัญชาองค์การอัยการทหารภาคใต้ขึ้นกับกรมใหญ่การเมืองกองทัพโดยอิงตามมาตรา26ของกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวอิงตามทิศทางเกี่ยวกับการปรับปรุงบูรณะกงจักรการจัดตั้งนำพาบัญชาในกำลังประกอบอาวุธให้เข้มแข็งหนักแน่นรอบด้านเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติในนี้ตกลงแต่งตั้งสหายพันโททองเซียนวงไสเป็นหัวหน้าองค์การอัยการทหารภาคใต้สหายพันโทสุขทวีทองบุตรเสิร์ชเป็นห้องหัวหน้าองค์การอัยการทหารภาคใต้จากนั้นสหายพันโทคอนสวรรค์แก้วจันทรหัวหน้าแผนกพนักงานห้องการเมืองกรมใหญ่การเมืองกองทัพได้ผ่านข้อตกลงของกรมใหญ่การเมืองกองทัพว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้าแผนกติดตามกฎการทั่วไปขึ้นกับองค์การอัยการทหารภาคใต้ในนี้ตกลงแต่งตั้งสหายพันตีศูนย์ทรมีไสโศกเป็นหัวหน้าแผนกติดตามกฎการทั่วไปองค์การอัยการทหารภาคใต้พร้อมเดียวกันนั้นสหายพันโทมณีแสงกลุ่มบุตรวงศ์หัวหน้าแผนกจัดตั้งห้องการเมืองกรมใหญ่การเมืองกองทัพได้ผ่านมติตกลงของคณะประจำพรรคกรมใหญ่การเมืองกองทัพว่าด้วยการบ่งตัวแต่งตั้งเปลี่ยนแทนกรรมการคณะพรรคหักฐานองค์การอัยการทหารขั้นสูงและเลขาหน่วยพรรคองค์การอัยการทหารภาคใต้ในนี้บ่งตัวแต่งตั้งสหายพันโทท้องเซียนวงไสเป็นกรรมการคณะพรรคหักฐานองค์การอัยการทหารขั้นสูงและเป็นเลขาหน่วยพรรคองค์การอัยการทหารภาคใต้โอกาสนี้สหายพลตีเดือนสวรรค์สายพิมพ์คำปฐุมประธานพิธีได้กล่าวแสดงความย่องยอชมเชยต่อผู้ที่ได้รับหน้าที่ใหม่พร้อมทางได้เน้นหนักหลายปัญหาที่สำคัญเพื่อเป็นทิศทางในการนำไปจัดตั้งพันขยายเข้าสู่หน้าที่เวียกงานตัวจริงของกรมกองให้มีผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูง
0: พิธีประกาศการแต่งตั้งหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกกฎกากองบัญชาการทหารแขวงลงน้ำท้าได้จัดขึ้นในท้ายเดือนกันยายน2026นี้ที่สโมสรกองบัญชาการทหารแขวงโดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาแพงศรีสิงห์วิไสยกรรมการคณะพรรคกระทรวงรองประธานคณะกฎกาพรรคกระทรวงป้องกันประเทศมีต่างหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องจากกรมกฎกากระทรวงป้องกันประเทศมีคณะพรรคคณะบัญชากองบัญชาการคณะพรรคคณะบัญชาพนักงานหลักแหล่งองค์การ6ห้องกรมกองอ้อมข้างเข้าร่วมสหายพันตีวงวิเศษไกญราชหัวหน้าแผนกแผนการสั่งรวมกวดกากระทรวงป้องกันประเทศได้ผ่านข้อตกลงของกรมใหญ่การเมืองกองทัพว่าด้วยการแต่งตั้งแผนกกวดกาที่ขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงลงน้ำท้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพได้ตกลงแต่งตั้งสหายพันตีสมเดือนพัฒนรัตเป็นหัวหน้าแผนกกวดกาสหายพันตีเพ็งภาวันสุขสุริหักเป็นห้องหัวหน้าแผนกกวดกากองบัญชาการทหารแขวงลงน้ำท้าโอกาสนี้สหายประธานก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยและได้เน้นนักให้บรรดาสหายที่ได้รับการแต่งตั้งหน้าที่ใหม่จงสืบต่อยกสูงสติความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองฝึกฝนล้อมตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้านเสริมขยายบทบาทการนำพาปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกอย่างมีหลักการเพิ่มทวีความสามัคคีภายในให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาสุมเหือแห่งสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะเพาะสืบต่อเหตุวิกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้ทั่วถึงทุกเป้าหมาย
1: กองประชุมสรุปตีราคาการนำพาของคณะบริหารงานพรรคกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซประจำไตรมาส3และวางทิศทางแผนการประจำไตรมาส4ปี2026ได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่29กันยายน2026อยู่ศูนย์บัญชากองบัญชาการโดยภายใต้การเป็นประธานของสหายพลจัตวาตุ้ยพรมมีไสกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไสเป็นเกียรติเข้าร่วมมีสหายพันเอกศักดิ์สมบัติแก้วสิทธิวงศาห้องเลขาคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไสมีคณะพรรคคณะกองบัญชาการคณะพรรคคณะบัญชาองค์การ5ห้องกองพัน414โรงเรียนโรงหมอกรมกองเอกราชอ้อมข้างกองบัญชาการและแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในกองประสุมสหายพันโทสมฤทธิ์ไสยพงษ์หัวหน้าแผนกจัดตั้งพรรคกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไสยได้ขึ้นผ่านบทสรุปตีราคาการนำพาของคณะบริหารงานพรรคกองบัญชาการทหารแขวงประจำไตรมาส3และวางทิศทางแผนการประจำไตรมาส4ปี2026ซึ่งระยะผ่านมาคณะพรรคคณะบัญชาแต่ละคันได้เอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานของตนอย่างรอบด้านโดยปฏิบัติตาม4หน้าที่ใหญ่6แผนงานที่คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศวางออกสามารถเฮ็ดให้สภาพภายในกลมกลองมีความสงบสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาในนั้นคณะพรรคคณะบัญชาแต่ละคันได้ถือสำคัญในการอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานนักหบเสื่อมซึมกำแน่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐได้เป็นอย่างดีได้จะตั้งลงก่อสร้างรากฐานการเมืองพัฒนาชนบทอย่างรอบด้านตามมูลเสื้อของกองทัพได้นำพากำลังไอ้น้องทหารลงช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมฟื้นฟูที่พักอาศัยตามจุดต่างๆที่ได้รับผลกระทบจำนวน 1,460 กว่าสหายนำไส้พานะขนส่งจำนวน6คันพร้อมทั้งปลุกระดมและลงมอบวัตถุปัจจัยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อีกจำนวนหนึ่งสำเร็จการสร้างแผนการและลงประกาศสร้างครอบครัวและบ้านป้องกันชาติเข้มแข็งได้2เมืองจัดตั้งกำลังออกเคลื่อนไหวในขอบเขตหาผิดชอบเป็นปกติสี่นำแต่ละกลุ่มกองยกสูงสติระวังตัวเตรียมพร้อมสู้รบให้เข้มงวดปรับปรุงก่อสร้างกำลังให้มีความหนักแน่นทั้งด้านการเมืองและเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งด้านเวียกงานพลาธิการเทคนิคได้ก่อสร้างซ่อมแปลงเคหสถานตามแผนการที่ได้กำหนดไว้จากนั้นผู้แทนกองประชุมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำคิดคำเห็นใส่บทสรุปย่างกงไปกงมาพร้อมทั้งรับรองเอาที่ทั้งแผนการในต่อหน้าในโอกาสดังกล่าวยังได้รับฟังการผ่านมติกองประชุมครบคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคครั้งที่3สมัยที่12มติกองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคแขวงครั้งที่5สมัยที่10และบทสุนทรพจน์ว่าด้วยการสร้างตั้งการทูตลาวตื่มอีก
0: วันที่30กันยา2026สหายพันเอกคำภายอ้วนวิไลหัวหน้ากรมอบรมกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพพร้อมคณะเดินทางไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเข้าร่วมกอบกู้ภัยพิบัติ3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาโดยการต้อนรับของต่างหน้าคณะฝึกซ้อมแห่งกองทัพประชาชนเวียดนามพร้อมคณะจุดประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้แม่นเพื่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างหัดแน่นความสามัคคีและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่าง3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนทักษะเทคนิคเพื่อยกสูงขีดความสามารถในการประสานงานการบัญชาและการเคลื่อนไหวร่วมกันในการกอบกู้ช่วยเหลือผู้ถูกเคาะหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างท่วงทันและมีประสิทธิภาพสูง
1: ในอาทิตย์ผ่านมาห้องเสนาธิการกองบัญชาการทหารแขวงหลวงน้ำทา

0: ขั้นแผนกขึ้นกับห้องเสนาธิการและข้อตกลงว่าด้วยการนำส่งนายทหารห้องเสนาธิการไปประจำการอยู่ห้องการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบในนี้ได้แต่งตั้งสายพันตีไสยดิษฐ์ดันคำลอยรักษาการเป็นหัวหน้าแผนกกฎลับสหายห้อยเอกบุญแก้วไสยสอนรักษาการเป็นห้องหัวหน้าแผนกกฎลับแต่งตั้งสายพันตีฟ้องสวรรค์สิงห์คำภูรับผิดชอบบัญชีจำนวนพลสหายห้อยเอกอ้นบุปผาบุตรดาคำสวยเวียกบัญชีจำนวนพลและนำส่งสหายพันโทเพชรแสงเดือนไปประจำการอยู่ห้องการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบโอกาสนี้ประธานก็ได้มีคำเห็นโอ้ล้มหลายปัญหาที่สำคัญซึ่งคนอื่นสหายได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อผลสำเร็จหลายด้านที่บรรดาสหายผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและซับซ้อนหน้าที่ใหม่ในครั้งนี้สามารถญาติมาได้ในตลอดระยะผ่านมาและได้เน้นหนักปัญหาที่สำคัญเป็นต้นแมนต้องเอาใจใส่เวียกงานศึกษาอุปหุมการเมืองนำพานักขิดให้พนักงานนักหบเป็นปกติสร้างพักพนักงานให้นักแน่นกล่าวเว้ากล้าตำหนิซึ่งกันและกันต้องมีความจริงใจให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หันเอาพนักงานลงก่อสร้างรากฐานการเมืองปลุกระดมให้พ่อแม่ประชาชนเข้าใจต่อแนวทางของพรรครัฐออกแข่งขันในขบวนการต่างๆเพื่อคำนับหับตอนวันประวัติศาสตร์สำคัญต่างๆของชาติของพรรคให้มีบรรยากาศฟื้นฟู
1: คณะพักห้องทหารสายแดนกองบัญชาการทหารแขวงสิงห์บุรีได้จัดกองประชุมครบคณะพักหักฐานครั้งที่1สมัยที่1ในวันที่30กันยายน2026นี้โดยภายใต้การเข้าร่วมเป็นประธานของสหายพันเอกเนืองทองสุญญจันทร์คณะประจำพักกองบัญชาการหัวหน้าห้องพลาธิการกองบัญชาการทหารแขวงสิงห์บุรีมีสหายพันโทบุญทวีธนวรรณห้องเลขาคณะพักห้องหัวหน้าห้องทหารสายแดนกองบัญชาการทหารแขวงสิงห์บุรีมีคณะพักหักฐานเลขาหน่วยพักคณะหน่วยพักตลอดฮอดสมาชิกพักสมบูรณ์สำห้องเข้าห่วมสหายพันโทสมเพ็งยอดมันห้องหัวหน้าห้องทหารสายแดนกองบัญชาการทหารแขวงสิงห์บุรีได้ผ่านบทสรุปการนำพาวิกงานฮอบด้านประจำไตรมาส3และทิศทางแผนการต่อหน้าซึ่งผ่านมาคณะพักคณะบัญชาแต่ละคันได้เอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานของตนอย่างฮอบด้านสามารถเฮ็ดให้สภาพในทั่วแขวงมีความสงบสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาในนั้นคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นได้ถือสำคัญในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพักนักหบเสื่อมซึมกำแน่นแนวทางนโยบายของพักกฎหมายของรัฐได้เป็นอย่างดีได้จัดตั้งลงหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทอย่างหอบด้านตามมูลเสื้อของกองทัพได้จัดตั้งกำลังออกเคลื่อนไหวตามขอบเขตความรับผิดชอบเป็นปกติซีน้ำกลมกองยกสูงสติระวังตัวเกี่ยมพร้อมสู่หบให้เข้มงวดปรับปรุงก่อสร้างกำลังให้มีความนักแน่นทางด้านการเมืองและเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งด้านเวียกงานพลาธิการเทคนิคได้รับการปรับปรุงดีขึ้นได้ซ่อมแปลงเคหสถานซ่อมแปลงเฮือนนอนเฮือนครัวห้องน้ำและอื่นๆและยังได้สุขยูบรรดากลมกองบ่อนที่มีเงินไขในการผลิตซึ่งในผ่านมาพนักงานหนักหบได้ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ตามทางแห่งบ่มซ่อนของกลมกองคือปลูกมันต้นปลูกสาลีพืชผักและอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้บรรดาสหายยังได้ประกอบคำคิดคำเห็นใส่บทสรุปและค้นคว้าเอกภาพบรรดาเวียกงานที่จะต้องปฏิบัติในต่อหน้าตอนท้ายสหายพันเอกเนืองทองสุญญจันทร์ก็ได้โอลมก่อนอื่นสหายได้ย่องยอสมเสยต่อผลงานที่ยัดมาได้นอกนั้นสหายได้เฮกห้องให้คณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานของตนอย่างหอบด้านถือเอาการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานหนักหบเป็นสำคัญเพื่อให้เขาเจ้าเสริมซึมกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐลงก่อสร้างหักฐานการเมืองกับบ้านแฮกเซียวขอบเขตกลมกองตั้งทับอยู่จะตั้งกำลังออกเคลื่อนไหวขอบเขตกลมกองหับผิดชอบให้เข้มงวดเอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างกำลังให้มีความนักแน่นทางด้านการเมืองและเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งนอกนั้นก็ต้องได้เอาใจใส่ทางด้านเวียกงานพลาธิการเทคนิคให้ดีแน่ใส่เห็นให้กลมกองสามารถพึ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
0: ในอาทิตย์ผ่านมาวิทยาการเทคนิคการทหารได้จัดพิธีแข่งขันถามตอบความรู้ครบตัวสำหรับนักศึกษาเพื่อต้อนรับวันครูแห่งชาติขึ้นโดยการเป็นประธานของสายพันเอกสุดใจหรือสายสมบัติอำนวยการหัวหน้าการทหารมีบรรดาคณะพักคณะอำนวยการคณะห้องคณะวิชาศูนย์ฝึกหัดทดลองกองพันคุ้มครองนักศึกษาบรรดาอนุกรรมการตลอดฮอดนักตอบคำถามและกองเสียแต่ละหัวหน่วยกลุ่มกองเข้าร่วมอย่างฟุดฟื้น การแข่งขันแบ่งออกเป็น13กลุ่มมีนักตอบคำถามทั้งหมด65สหายมาจากนักศึกษาหาระบบทั่ววิทยาคารเนื่องในคำถามในการแข่งขันประกอบมี4หมวดคือหมวดเวียกงานการเมืองหมวดเวียกงานพรรคเวียกงานพนักงานหมวดสิ่งแวดล้อมและหมวดความรู้รอบตัวทั่วไป

0: ผลการแข่งขันเห็นว่ากลุ่มที่2นักศึกษาชั้นกลางยุทโธปีที่3ญาติได้รางวัลประเภทที่1รางวัลประเภทที่2ได้แก่กลุ่มที่3นักศึกษาชั้นกลางรถโอโต้ปี3รางวัลประเภท3ได้แก่กลุ่มที่7นักศึกษาเสื่อมต่อรถโอโต้ปี2ส่วนผลรางวัลแม้นจะมอบในวันที่6ตุลานี้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับวันครูแห่งชาติที่จะหมุนเวียนมาถึงในโมโมนี้ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศฟุ่มเฟือยต่อเนื่อง
1: อยู่ที่สนามหัดแอบกองพัน19ได้จัดพิธีปิดสุดมหมหัดแอบกระทหารการเมืองพระธิการเทคนิคประจำไตรมาส2ปี2พศ6โดยการเข้าห่วมของสหายพันโทลินทองยอดวิไลห้องหัวหน้าห้องเสนาธิการกองบัญชาการทหารแขวงพงศาลีมีสหายพันโทจันไซคำสวรรค์หัวหน้าการเมืองกองพัน19มีคณะพักคณะบัญชากรมกองกองห้อยแผนกการเกี่ยวข้องและแขกถึกเชิญตลอดฮอดครูอาจารย์พนักงานหนักหอบเข้าห่วมสหายพันตีศรีสมัยกองวิสัยหัวหน้าแผนกอบรมห้องเสนาธิการกองบัญชาการทหารแขวงได้ผ่านข้อตกลงของกองบัญชาการทหารแขวงพงศาลีว่าด้วยการอนุมัติให้กองพัน19ปิดสุดอบรมหัดแอบการทหารการเมืองพระธิการและเทคนิคประจำไตรมาส2ปี2026พร้อมทั้งปฏิบัติยิงลูกปืนแท้จากนั้นสหายพันโทค้ำแอนแสนสวงหัวหน้าการทหารกองพัน19ได้ผ่านบทสรุปการอบรมหัดแอบและภาคปฏิบัติตัวจริงเพื่อตีราคาความหับหูความเข้าใจการเก็บกรรมบทเหียนของพนักงานหนักหบภายในกรมกองผ่านการหัดแอบเคลื่อนทับยิงลูกปืนแท้เห็นว่าพนักงานหนักหบได้พร้อมกันสุมสติปัญญาเข้าในการฝึกแอบหำเหียนด้วยความหับผิดชอบสูงโดยการแนะนำอย่างไกลสิทธิ์ของคณะบัญชาครูอาจารย์เห็นให้การหัดแอบครั้งนี้มีผลสำเร็จและมีความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยสามารถตีราคาการหัดแอบยิงลูกปืนแท้ตัวจริง 97.98 ส่วนห้อยการตีราคาผลได้หับของการปิดสุดอบรมหัดแอบในครั้งนี้ภาคกีฬาการทหาร 84.68 ส่วนห้อยภาคการเมือง 97.25 ส่วนห้อยภาคพลัดการ 97.80 ส่วนห้อยภาคระเบียบ 95.61 ส่วนห้อยภาคศิลปยุทธ 94.53 ส่วนห้อยภาคยุทธวิธี 91.78 ส่วนห้อยและในนี้มีนักเฮียนเก่ง18สหายกลาง14สหายโอกาสดังกล่าวสหายพันโทลินทองยอดวิไลได้มีคำเห็นโอลมพร้อมทั้งเฮียกห้องให้คณะพักคณะบัญชาพนักงานหนักหอบพร้อมกันเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้เป็นปกติปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพกรมกองวางออกให้เข้มงวดยกสูงความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีและการให้มีความสำนิสำนานกำได้บรรดาเนื่องในบทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในนาทีเวกงานตัวจริงให้มีประสิทธิภาพสูงและพร้อมกันให้สำเร็จนาทีที่ได้รับการมอบหมายให้มีผลสำเร็จในพิธีทานวงพันยายงซื่อเจ้าของปั๊มน้ำมันบ้านพลทองเมืองปุ่นไตได้นำเอาเครื่องกีฬาจำนวน10สุดกระต้อไว้2หน่วยและบานทรง2หน่วยรวมมูลค่า2ล้าน 500,000 กีบมามอบให้คณะพักคณะบัญชากองพัน19ตื่มอีกคณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวกเขาอยู่ต่อไปสนทานฟังบทที่มีหัวข้อว่าสหพันธ์เมยิงหงเฮียนทหารสายแดน712ยึดมั่น3ดีสร้างสมาชิกให้เป็นพลเมืองดีพัฒนาดีและสร้างครอบครัวดีท่านผู้ฟังแขนงสหพันธ์เมยิงหงเฮียนทหารสายแดน712เป็นองค์การจัดตั้งมหาชนหนึ่งอยู่ภายใต้การซี่นำนำพาของคณะพักและคณะอำนวยการหงเฮียนซึ่งได้สุ่มใส่ซี่นำเวกงานสาพันเมยิงให้ดำเนินไปตามสิทธิ์พันละบทบาทและนาทีที่กำหนดไว้สหายพันตีนางคำเพียรสุรินทร์หัวหน้าแขนงสาพันเมยิงหงเฮียนทหารสายแดน712ให้ฮู้ว่าปัจจุบันสหพันธ์แม่หญิงหงเฮียนทหารสายแดน712ประกอบมี1แขนงมี4หน่วยสหพันธ์ขึ้นกับแบ่งออกเป็น8จุมีสมาชิกทั้งหมด64สหายในระยะผ่านมาสหพันธ์แม่หญิงได้ถือเอาเวกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นกกเฮ็ดเวียกเป็นโมคณะแบ่งบุคคลรับผิดชอบสุกโยให้สมาชิกเป็นเจ้าการเข้าห่วมเฮียนการเมืองเพื่อแนะใส่เหตุให้สมาชิกเข้าใจแจ้งต่อแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐมุนเสื้ออันสง่างามของชาติของพรรคของกองทัพและมุนเสื้ออันดีงามของแม่หญิงลาว
2: ผ่านมาองค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงพวกเฮาได้หันเอาเนื้อในข้อแข่งขัน3ดี ของสถาบันยิงลาววางออกมาจัดตั้งผันขยายและหมุนไส้ในเวียดงานตัวจริง1ได้ศึกษาอบรมกันเมืองแนวคิดให้เอินองเป็นประจำเซ็นเตารวมหน่วยรวมจุเป็นประจำเดือนประจำไตรมาสประจำปีเฮ็ดให้เอินองแต่ละสหายมีแนวคิดอุ่นเอียงเชื่อมั่นต่อการนำพาของคันเทิงที่นำพาแต่ละสหายให้เข้าร่วมขบวนการต่างๆมีแนวคิดหลักมั่นเป็นต้นแม่นเข้าร่วมของประชุมเสื่อมซึมเพื่อเผยแพร่เอกสารมูลเสื้ออันดีงามของแม่หญิงมีสติเผยแพร่สติแม่หญิงแล้วแต่ละครั้งและกฎระเบียบของแม่หญิงเป็นหลักเฮ็ดให้หลายสหายกลายเป็นสหพันธ์แม่หญิงที่ดีเด่นของกลุ่มกองพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆ
1: เคียงคู่กันนั้นคะแนนสหพันธ์แม่หญิงอย่างใดน้ำเอาเนื้อในขอแข่งขัน3ดีพลเมืองดีพัฒนาดีและสร้างครอบครัวดีของส่วนกลางสหพันธ์แม่หญิงแล้วมาจัดตั้งพันธ์ขยายและนำไส้เข้าในเวทงานตัวจริงเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างผลงานเฮ็ดให้สมาชิกแต่ละสหายมีความหับหูและเข้าใจต่อหน้าที่เวทงานของตนพร้อมกันนั้นยังได้ถือสำคัญในการจัดตั้งพันธ์ขยาย7แผนงาน22โครงการของสหพันธ์แม่หญิงก็คือการปฏิบัติ7ระบบ18เวียกของกองทัพข้อกำหนดและกฎระเบียบที่โรงเรียนวางออกนอกจากการปฏิบัติหน้าที่วิสาสะเพาะแล้วสมาชิกแม่หญิงอย่างใดตั้งหน้าเพิ่มพูนผลิตผลโดยเฉพาะการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์สุกโยเคลื่อนไหวของหน่วยศิลปะสมัครลินเพื่อหับใส่การแสดงในวันสำคัญต่างๆของโรงเรียนและเข้าร่วมการประกวดในงานบุญประจำปีของเมืองจากการจัดตั้งขบวนการอย่างต่อเนื่องเอ๋ยนองสามารถสร้างผลงานเป็นรูปธรรมและได้รับการย่องยอหลายประเภทเซนครอบครัวตัวแบบ4ครอบครัวบุคคลตัวแบบ2สหายพร้อมใบยั่งยืนบุคคลตัวแบบ2ใบคะแนน3ดีประเภท1จำนวน1คะแนนหน่วย3ดีประเภท1 4หน่วยกลมกองนำพาดีเด่น1กลมกองใบย่องยอรัฐบาล4ใบใบย่องยอ3ดีจากศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวประเภท1จำนวน27สหายประเภท2 11สหายใบย่องย้อ4บุ๊ก28สหายและใบสมเสยจากศูนย์กลางสาวหนุ่ม1สหายสหายพันตีนางคำเพียรสุรินทร์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าจะสืบต่อปฏิบัติตามทิศซี่น้ำของคณะพักคณะอำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งสืบต่อศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่เอ๋ยน้องสหพันธ์แม่หญิงเป็นปกติสุกโยให้สมาชิกจัดกิจกรรมกีฬาศิลปะวรรณคดีและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพื่อสร้างความสามัคคีทั้งภายในและภายนอกพร้อมทั้งสืบต่อสร้างบุคคลครอบครัวและหน่วยงานตัวแบบ3ดีให้เพิ่มขึ้นรับประกันให้ได้ทางด้านปริมาณและคุณภาพที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนบทที่มีหัวข้อว่าสหพันธ์แม่หญิงโรงเรียนทหารสายแดน712ยึดมั่น3ดีสร้างสมาชิกให้เป็นพลเมืองดีพัฒนาดีและสร้างครอบครัวดีและนี่ก็ถือว่าเป็นคร่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธที่ทางรายการนำมาเสนอให้ประธานได้รับฟังกันในภาคนี้และมาฮอดนี้การดำเนินรายการก็ถือว่าได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังมาพบๆกันได้ใหม่ในภาคหน้าสำหรับภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอุไรวันสุมพลภักดีและพันศรปุ่นพรไสต้องลามิตรรายการไปก่อนขอให้ความสุขสดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

0: สร้างเป็นมือเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆคนโดยเฉพาะพนักงานทหารตำรวจเนาะรัฐกรนี่ก็เข้าสู่หน้าเวียกงานบริษัทห้างห้างต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะเป็นมือที่ก้าวเข้าสู่หน้าเวียกงานภายหลังที่พักผ่อนไปวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะ2มื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ภายหลังที่พักผ่อนไปแต่ตอนเช้ามื้อนี้ก็ถือว่าจะมีการดำเนินการประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสมัยชาติสุดที่10เนาะสมัยสามัญเทื่อที่2ของสมัยชาติสุดที่10ก็จะได้รับฮ้องเอาปัญหาสำคัญต่างๆเนาะหลายๆปัญหาโดยเฉพาะแผนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในระยะผ่านมาเนาะในระยะผ่านมาแล้วก็ที่ทางเป็นการในตัวหน้าเวียกงานอัยการเวียกงานศาลเนาะองค์การกวดการแห่งรัฐการกวดสอบแห่งรัฐเวียกงานของสภาแห่งชาติในระยะผ่านมาแล้วก็ยังจะมีการปรับปรุงบุคลากร อีกจำนวนหนึ่งเติมอีกเนาะภายในสภากรมประชุมเท่านี้แล้วก็มีการรับรองเอากฎหมายนะมีการนำเสนอกฎหมาย8ฉบับซึ่งในนี้เป็นฉบับสร้างขึ้นใหม่นี่1ฉบับเนาะที่จะผ่านพิจารณาอยู่ในกรมประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้อนี้ก็จะพูดแล้วจะใช้เวลาอยู่13วัน13วันนับแต่วันที่5หาวันที่21ตุลาคมนี้ซึ่งว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเราก็ได้มีการแต่งตั้งนักข่าวหรือว่าไปประจำการอยู่รายงานข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมดังกล่าวนั้นรวมถึงการถ่ายทอดเสียงของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM แล้วก็มีการถ่ายทอดเกี่ยวกับไลฟ์สดทางเพจ Facebook เนาะการดำเนินการประชุมดังกล่าวนั้นก็มีความหมายความสำคัญนะมีความหมายความสำคัญเป็นการรับรองเอาตกลงเอาปัญหาพื้นฐานสำคัญของประเทศชาติอยู่สภาแห่งชาติเนาะการประชุมเท่านี้ก็เป็นเทื่อที่2เนาะเป็นเทื่อที่2กับพวกเขาก็มีสายด่วนเนาะมีสายด่วน156เนาะถ้าว่าผู้ใดมีความสนใจในระยะดำเนินการประชุมนี้ก็มีสายด่วนเด้อแล้วก็มีการมีเว็บมีช่องทางอีกหลายๆช่องทางในการติดตามข่าวหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่า www.nalaw.com เนาะมาเริ่มต้นเรื่องข่าวทำอิดเนาะของรายการทบทวนเฮาในมื้อนี้เดลุนก็มีข่าวหลายๆข่าวมาเว้ามาต้นมาฝากให้มีรายการได้ครับฟังในยามเช้าคือจังซี่บางคนก็ขับรถขับลางกำลังไปเวียกไปงานได้เนาะบางคนก็ตื่นแต่เช้าลูกแต่เช้าเด้งานอยู่ไกลเด้เที่ยวลาเที่ยวการกับรถกับแออัดในระยะนี้ก็ได้เนาะ6โมงเครื่องหาเวลา7โมงนี่ถึงว่าอยู่ในระยะกะเกียมได้บางคนนี่ก็ไปแล้วไปแต่เช้าเพื่อว่าปัญหารถคือพวกเขาเห็นน้ำกันนั่นแหละแออัดหลายเทือกพระเจ้าทองล่าห้องการเนาะแต่ละบวนแต่ละทีก็ได้สำหรับคอยไปคอยมาเด้อท่านผู้ฟังเด้อบางคนก็ตื่นกะเกียมไปส่งลูกไปห้องทำเฮียนส่งลูกส่งหลานไปห้องทำเฮียนแล้วเนาะมาต่อที่เริ่มต้นที่ข่าวเกี่ยวกับลาวเล็งยกระดับการต้านพยาธิโตจากสัตว์สู่คนผ่านยุทธศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวหรือว่าวันเฮลท่ามกลางสิ่งท้าทายทางด้านการเปลี่ยนของดินฟ้าอากาศการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เพิ่มขึ้นของลาวและจัดกลุ่มประชุมใหญ่3มื้อเพื่อกำหนดและก็จัดลำดับความสำคัญของพยาธิโตจากสัตว์สู่คนโดยการสนับสนุนของโครงการจัดตั้งสากลและก็การกองทุนหับมือพยาธิขนาดใหญ่ว่าซั่นซะรายงานจากฟาวให้ฮู้ว่ากองประชุมได้ระดมผู้เชี่ยวชาญ80กว่าคนเนาะจากหลายแขนงการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกองประชุมครั้งนี้ก็ได้นำใส่เครื่องมือมาตรฐานสากลจาก US CDC โดยการประสานงานจากกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขผมด้วยองค์การอาหารโลกหรือว่า FAO และก็องค์การจัดตั้งสากลเพื่อปกป้องสุขภาพทั้งคนทั้งสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมเป้าหมายสำคัญของกลุ่มประชุมนี้มันสุ่มใส่ทรัพยากรที่มีความจำกัดใส่จุดที่จำเป็นที่สุดเนาะจึงว่าดร.พันธวงศ์ วงสัมพันธ์แล้วก็ดร.รัศมีวงคำซาวก็ได้เน้นนักแล้วก็มีคำเห็นเกี่ยวกับปัญหานี้ก็เรียกร้องให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อว่าตบโต้ร่วมกันโดยมีท่านจันทราชปงมลาจากฟาวย้ำว่าการรายการพยาธิบริมสิทธิ์ที่สร้างขึ้นจะเป็นเข็มทิศที่นำการลงทุนของวิจัยและการพัฒนาบุคลากรในถึกจุดผลได้รับจากกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการตอบสนองต่อผลการประเมินห่วมภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นการยังเป็นแผนงานอันชัดเจนให้การเฝ้าระวังและก็ป้องกันการระบาดล่วงหน้าด้วยความมุ่งมั่นจากฟาว US และก็บรรดาโครงห่วมพัฒนาของลาวนี้ผวมกันผวมบำรุงยกระดับสัตวแพทย์และก็สุขภาพสาธารณสุขให้มีความทนทานเพื่อปกป้องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวทั่วประเทศให้ปลอดภัยและก็ยืนยงมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับวันที่1ตุลานี้กองพลน้อยสร้างแสง249กองทัพประชาชนเวียดนามได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือและก็เป็นเอกภาพแผนการฝึกซ้อมก่อนกอบกู้ภัยพิบัติร่วมระหว่าง2กองทัพก็คือลาวเวียดนามกัมพูชาซึ่งฝ่ายลาวนี่นำโดยสหายพันเอกคำภายอ้วนวิไลหัวหน้ากรมอุปถัมภ์กรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวฝ่ายเวียดนามนำโดยสหายพลจัตวาฟาร์มวันตีห้องหัวหน้ากรมควบคู่ภัยบัตรกองทัพประชาชนเวียดนามฝ่ายกัมพูชานำโดยสหายพันเอกเนาะหลงกิมเลียนห้องหัวหน้ากรมอุปถัมภ์กองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพราษฎรจากกัมพูชาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง3ฝ่ายในเข้าร่วมกองประชุมก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือและก็เป็นเอกภาพเกี่ยวกับแผนการฝึกซ้อมก่อนควบคู่ภัยพิบัติเป็นต้นการประสมประสานกำลังและก็การนำใช้กำลังพลพาหนะเพื่อว่าให้สอดคล้องเนาะเพื่อว่าให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงเพื่อแน่ใส่เฮ็ดให้บั้นฝึกอบรมหรือวันฝึกซ้อมกู้กอบกู้ภัยพิบัติร่วม3กองทัพบรรลุผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ครับประกันให้ได้ความสงบความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยทั้งเป็นการสร้างเสริมสร้างความสามัคคีอันแน่นแฟ้นเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพการฮ้อมมือและก็ความเข้าใจระหว่าง3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาในการหับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลหรืออย่างมีผลสำเร็จนอกจากนั้นคณะทั้ง3ฝ่ายก็ได้เคลื่อนไหวกวดกาสภาพสถานที่ตัวจริงเป็นต้นสถานที่จัดพิธีเปิดปิดเนาะสถานที่กู้ภัยทางน้ําเขตตึกถล่มเขตเคมีหัวไหลแล้วก็เขตแพทย์สนามเติมอีกเขาก็ยังให้ฮู้อีกว่าในวันเดียวกันสหายพันเอกคําภายอ้วนวิไลก็ได้โอ้ลมแล้วก็เน้นนักให้พนักงานนักฮบกองทัพประชาชนลาวที่ของหัวฝึกซ้อมในครั้งนี้เอาใจใส่ยกสูงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เคารพปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพอย่างเข้มงวดรักษาความสามัคคีภายในและก็เพิ่มพูนคูณสร้างความสามัคคีมิตรภาพกับกองทัพเวียดนามกัมพูชาตั้งหน้าเฮียนฮู้แลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการและก็ทักษะการกอบกู้ภัยตัวจริงเพื่อให้สามารถนำใช้เข้าในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเฮ็ดให้การเข้าห่วงฝึกซ้อมในครั้งนี้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เอาอันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมควบคู่ภัยพิบัติร่วมเนาะประจำปี2026ประจำปี2026มาสืบต่อเกี่ยวกับข่าวคำมวลจัดกองประชุมวิทยาศาสตร์ค้นคั่วอนุรักษ์อุทยานธรณีหินปูนหินปูนภายในกระทรวงการและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดกองประชุมวิทยาศาสตร์เพื่อค้นคว้าประเมินและก็วางแผนการคุ้มครองอนุรักษ์พื้นที่อุทยานธรณีหินปูนหินบูนพร้อมทางค้นคว้าแนวทางในการจัดเก็บเอกสารเพื่อเสนอเข้าสู่อุทยานมรดกโลกของยูเนสโกกองประชุมนิมิทานบนปอนพุทธอามาตย์ห้องหัวหน้าแผนกเนาะหัวหน้าแผนกคุ้มครองป่าสงวนต่างหน้าจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านบุญปอนทองสุวรรณราชห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงต่างหน้าห้องการเลขาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อยูเนสโกพร้อมด้วยคณะผู้แทนเซียวซานและก็นักวิทยาศาสตร์จากหลายสาขาทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วม ในวลากรมปศุสัตว์ก็ได้มีรายงานสภาพรวมของอุทยานแห่งชาติธรณีหินบูนพิจารณาขั้นตอนการก้าเกียมเอกสารเสนอยูเนสโกเนาะนำเสนอลักษณะด้านธรณีศาสตร์และก็คุณค่าพื้นที่พร้อมทางปรึกษาหรือแผนการคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบูนพร้อมเดียวกันนั้นกันยังได้ปรึกษาหรือเนาะเกี่ยวกับภาระบทบาทและก็ข้อกำหนดของวิทยาศาสตร์ภายใต้คณะกรรมาธิการอุทยานธรณีแห่งชาติโดยเน้นใส่การค้นคว้าและก็การประเมินคุณค่าหอบด้านทางด้านธรรมศาสตร์กสิกรรมวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์กองบสุมได้ซี่ให้เห็นว่าทัศนียภาพและก็ภูมิสันฐานในเขตอุทยานธรณีหินบูนมีความผูกพันกับวิถีชีวิตและกับวัฒนธรรมของชุมชนจึงสามารถเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางผังและก็การบริหารการท่องเที่ยวนิเวศโดยเน้นใส่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยืนยงอีกจุดหนึ่งที่สำคัญของบสุมก็ยังได้รายงานผลการค้นคว้าแหล่งบูฮานวิทยาทำฝ่ามือบริเวณทางเข้าอุทยานธรณีหินบูนใกล้บ้านคุณเงินเมืองคุณคำจากผลการสังเกตพบรูปแต้มบูฮานถึงหน้าผาหินหลายกว่า285รูปประกอบมีรูปห้อยฝ่ามือประทับและก็สัญลักษณ์ต่างๆที่มีหลายสีหลายสันว่าซั่นซะรูปแต้มเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายและก็การเลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภาคพื้นเนาะในภาคพื้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนาะกองประสมเท่านี้ก็ถือเป็นอีกวัดก้าวสำคัญในการรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ความรู้จากนักวิชาการและก็การประสานงานกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อวางทิศทางการร่วมกันในการคุ้มครองอนุรักษ์และการพัฒนาอุทยานธรณีหินบูนให้สามารถรักษาคุณค่าทางธรรมชาติและการวัฒนธรรมเคียงคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ออกข้อตกลงฉบับใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองและกับการกำจัดขี้เหงื่อในนครหลวงเวียงจันทน์ในมาตราที่38ว่าด้วยมาตรการปรับใหม่ได้กำหนดโทษปรับใหม่สำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ละเมิดข้อห้ามมาตรา37ของข้อตกลงฉบับเดียวกันมาตรา38บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ทิ่มขี้เหงื่อบ่ถูกจุดหรือว่าทิ่มซาซายแหละตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา37จะถูกปรับใหม่2เท่าของข้อตกลงว่าด้วยการสร้างนครหลวงวิญจันทร์สะอาดสำหรับเลขที่847เนาะลงวันที่11สิงหาคม2023พร้อมทั้งรับประกันนะพร้อมทั้งรับผิดชอบเฮ็ดอนามัยเอาขี้เหงื่อไปทิ่มอยู่สถานบำบัดขี้เหงื่อที่ทางการได้กำหนดโดยรายละเอียดการปรับใหม่และแบ่งเป็นตามปริมาณต่ำกว่า1กิโลกรัมปรับใหม่ 100,000 กีบต่อ1ครั้งนะแต่1กิโลกรัม50กิโลกรัมปรับใหม่ 600,000 กีบต่อ1ครั้งแต่10กิโลกรัมหา50กิโลกรัมปรับใหม่1ล้านกีบต่อครั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปหา100กิโลกรัมปรับใหม่2ล้านกีบต่อครั้งแต่1กิโล100กิโลกรัมขึ้นไปหา1,000กิโลกรัมหรือว่า1ต้นปรับใหม่20ล้านกีบต่อครั้งแล้วก็ตั้งแต่1ต้นกรัมขึ้นไป1ต้นขึ้นไปเนาะปรับใหม่100ล้านกีบเนาะ100ล้านกีบอันนี้ก็เพิ่นออกข้อตกลงมาใหม่และประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิญจันทร์ถือว่าปัญหาแค่นี้อ่ะพวกเขายังเห็นทิ่มตามถนนหนทางเอาไปช่วยโอกาสลักทิ่มน้ำเค็มทางนี่โอ้หลายหลายเลยแค่นี้อ่ะนี่นะฉะนั้นผู้ที่ใดที่มักง่ายผู้ใดที่มักง่ายยังพบเห็นการทิ่มขี้เหงื่อซะซ้ายก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่องค์การปกครองบ้านรถเนาะตามระเบียบกฎหมายที่เพิ่นได้ออกข้อตกลงคือจังซี่ให้ดำเนินการเพื่อมันบ่เป็นระเบียบเหี้ยมห้อยนะมันซะซ้ายยายยังไปเบิดขี้เหงื่อเฮ็ดให้ทำลายสภาพแวดล้อมว่าซั่นซะทำลายสภาพเฮ็ดให้สถานที่ต่างๆเฮ็ดให้ระบบนิเวศถูกทำลายฉะนั้นควรเอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหานี้เด้อจะสู้พากันมักง่ายว่าซั่นซะบ่แม่นทันทิ่มใส่กระสิทิ่มมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับ8แขวงภาคเหนื ปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาการลักลอบการตัดไม้อาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติกองประชุมนี้จะจัดขึ้นในวันที่1ตุลานี้กรมกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมปรึกษาหรือเวียกงานกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแขวงอุดมไซแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม8แขวงภาคเหนือโดยการเป็นประธานร่วมของทานไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและกระทานวงสวรรค์สัญญวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและกระทานภาคและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องจาก8แขวงก็คือพงศลีหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางสัญญบุรีเสียงขวางและกับแขวงเวียงจันทน์นี่เข้าร่วมท่านบุญเดชสุทธวิไลหัวหน้ากรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกก็ได้รายงานให้ฮู้ว่าปัญหาการลักลอบตัดไม้และก็บุกรุกเนื้อที่ดินป่าไม้นี้ใน3ประเภทป่าอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติและก็การลักลอบค้าขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายก็ได้มีการหันเปลี่ยนไปใช้ระบบออนไลน์นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการลงทุนให้ขุดค้นเหธาตุและก็อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปัญหาการเช่าสัมปทานที่ดินรัฐและก็ผลกระทบอื่นๆเนาะท่านสัญญาครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมก็ได้เน้นหนักให้ทุกภาคส่วนสุ่มใส่เวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้กว้างขวางและกันเลิกซึ่งเพิ่มทวีการประสานสมทบอย่างกลมเกลียวระหว่างส่วนกลางและกระท้องถิ่นโดยผ่านเครือข่ายเนาะเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและก็เด็ดขาดนอกจากนี้ก็ยังได้ลงนามบทบันทึกมอบหับเบียกงานจุดสุ่มและก็คาดหมายสู่สนระหว่างกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกับแปดแขวงภาคเหนือเนาะการเซ็นบทบันทึกดังกล่าวก็ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการนำพาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงให้มีความศักดิ์สิทธิ์และก็เข้มงวดในระยะ3เดือนท้ายปีแต่2026ไปเนาะก่อนที่จะมีการประเมินผลคืนรวมกันในกองประชุมสรุปประจำปีที่จะจัดขึ้นในเดือนมังกร2027ที่จะมาถึงนี้อ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแปดแขวงภาคเหนือปรึกษาหรือแก้ไขการลักลอบการตัดไม้และก็อาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติการปัญหาการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าอยู่เขตป่าสงวนอยู่เขตป่าป้องกันเขตป่าผลิตเนี่ยก็ยังพบเห็นแล้วก็การล่าสัตว์ป่าเพื่อว่ามาขายเป็นสินค้านี่ก็ยังพบเห็นอยู่บางคนก็ขายอยู่ในออนไลน์เลยได้คือเพิ่นเว้าว่าอยู่ในเนื้อในของประชุมนี่แหละขายอยู่ในทางออนไลน์เลยแบบว่าบ่มีความยั่นกลัวต่อระเบียบกฎหมายขายทางออนไลน์การล่านี่ก็ล่าได้แต่ว่าก็ต้องมีการปกป้องรักษาเคียงคู่ไปพร้อมเนาะบ่แม่นว่าสิเอาให้มันแบบระดับศูนย์ซึ่งตัวใดเป็นสัตว์ป่าห่วงห้ามเพิ่นก็บ่ให้ล่าเลยล่าเพื่อประกอบอาชีพประกอบอาหารอาจจะได้อาจจะมีการนโยบายที่ว่าล่ามาเป็นอาชีพอีหลีนี่โอ้ตัวนี้นี่อันตรายเนาะอันตรายอีหลีเพิ่นก็ห้ามและกฎหมายเพิ่นก็มีและเนาะแต่ว่าประชาชนบางคนนี่ยังถือเบาเนาะต่อการปฏิบัติกฎหมายอยู่ในการปฏิบัติกฎหมายนี่ยังถือเบาหลายเนาะตัวนี้ฉะนั้นล่ะควรจะใส่และภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะการตัดไม้ทำลายป่าในปัจจุบันนี้ก็ยังพบเห็นอยู่ที่ทำลายเนื้อที่การปกคลุมของเนื้อที่ป่าไม้ของพวกเขาจะหมด 70% ว่าซั่นซะก็ต้องพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันนั่นแหละถ้าว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ฝนก็ตกถูกต้องตามฤดูกาลเนาะฝนก็ตกถูกต้องตามฤดูกาลถือว่าบ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศว่าซั่นซะสภาพแวดล้อมระบบนิเวศก็อยู่ในระยะที่ในการคงตัวว่าซั่นซะคงที่คงตัวเนาะสภาพแวดล้อมก็บ่ถูกทําลายระบบนิเวศก็บ่ถูกทําลายอากาศก็เย็นออกซิเจนก็หลายเนาะฉะนั้นก็ควรปกป้องรักษาป่าไม้ให้ละเอียดมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับเจ้าที่ตํารวจของไทยนี่จับตัวหนุ่มสวรรณเขตได้ของลาวได้นี่นะพร้อมทั้งของกลางเป็นโคลลาเจนผสมยาอี 9.65 กิโลกรัมอยู่ด่านสากลความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2ที่ว่าข่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นในวันที่30กันยายนผ่านมาที่ด่านภาษีมุกดาหารพร้อมกับฝ่ายสืบสวนและก็ปราบปราม ฝ่ายควบคุมทางภาษีสำนักงานภาษีภาคที่สองเกี่ยวภาคส่วนเกี่ยวข้องของไทยนี่ได้ร่วมกันเข้ากวดเครื่องสำอางของผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางร่วมกับรถโดยสารระหว่างประเทศจากนครไกลสวนพรหมวิหารแขวงสะหวันเขตของลาวผ่านขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่สองจากการกวดค้นเจ้าหน้าที่กับผู้เพนวัสดุต้องสงสัยในส่งกับวางอยู่บริเวณสั้นลุมของรถโดยสารภายในบรรจุซองอาหารเสริมและกาแฟเจ้าที่จึงกวดค้นอย่างละเอียดจึงกวดพบผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของยาอีเนาะซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งได้ตัวนี้นะปัจจุบันบรรจุอยู่ภายในซึ่งเป็นโครงกลางทั้งหมดนี่รวมมี119ซองในน้ำหนักประมาณ9กิโลกว่าเกือบ10กิโลกรัมเนาะเจ้าที่ระบุว่าวัสดุดังกล่าวเป็นของเท่าสัตตุไซหรือว่าแซมเจริญพรอายุ30ปีประชาชนนครไกลสวนพรหมวิหารแขวงสะหวันเขตของเราซึ่งยอมรับว่าเป็นของผู้เกี่ยวแท้เบื้องต้นนี่เจ้าที่ได้แจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคอลลาเจนผสมสารเสพติดเข้ามาในประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหานี่และพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและก็กวดสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายในขั้นต่อไปสกัดกั้นได้อย่างยงหนาเนาะยาเสพติดประเภทให้โทษประเภทหนึ่งนี่โอ้ถือว่านักตัวนี้เนาะทำลายระบบประสาททำลายอวัยวะทำลายอย่างต่างๆและหลังจากที่เขาสูบเข้าไปในห่างกายแล้วนะทำลายสภาพทำลายสุขภาพเอาโดยรวมเนาะมาต่อที่ข่าวมอบสัตว์ป่าห่วงห้ามที่ว่าเป็นโคงลาวหรือว่าคาง2ตัวแล้วก็เงินตัวหนึ่งเนาะอาญาจากประชาชนให้มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าข่าวเกิดขึ้นในวันที่1ตุลานี้องค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซได้จัดพิธีมอบหับสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามที่ขึ้นบัญชีประเภทหนึ่งได้ให้มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าโครงการเข้าห่วมโดยการเข้าห่วมของทานพุทธสอนภาคคุณทองห้องกลุ่มเรียกงานสืบสวนสอบสวนและก็วิเคราะห์คดีแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทานแก้วอุ่นเพ็งวงเนาะห้องหัวหน้าหน่วยงานกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองคำเกิดถือว่าการมอบในครั้งนี้กับแมนโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็ได้สมทบครับกองกวดการทรัพยากรธรรมชาติและกสิ่งแวดล้อมแขวงโดยแมนหน่วยงานกวดการทรัพยากรธรรมชาติและกสิ่งแวดล้อมโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองคำเกิดก็ได้อาญาตสัตว์ป่าห่วงห้ามที่ขึ้นบัญชีประเภทหนึ่งมาจากเฮือนเท่าสอนแก้วบ้านโพนแพงเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซแล้วได้เป็นมอบให้มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าอยู่ในลาวบ้านน้ำหมากเมืองทุลคมเขื่อนวิญจันทร์ก็มีโคงลาวสองตัวน้ำหนัก 10.5 กิโลกรัมแล้วก็เงิน1ตัวน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัมท่านอุ่นแก้วต่างหน้ามูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าลาวนี่ก็ได้ร่วมกันเซ็นบันทึกแล้วก็มอบภาพสัตว์ป่าห่วงห้ามดังกล่าวประเภทหนึ่งได้สัตว์ป่าห่วงห้ามประเภทหนึ่งเพื่อจะเอาไปสัตว์ป่าทั้งสองตัวนี้ไปประมูลแล้วก็อนุรักษ์ในขั้นต่อไปแล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติตอนนี้ก็เพื่อมันมีการขยายพันธุ์ออกไปเติมอีกเนาะซึ่งว่ามันหายากแล้วในปัจจุบันนี้เนาะฉะนั้นก็ควรอนุรักษ์รักษาไว้แหละคร่าวๆนี่ก็มีหลายเกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆปรากฏการย่อท่อเอาอีกแล้วท่านผู้ฟังเมืองหนองบกแขวงขมวนจับตัวผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลาง 100,000 เม็ดโบธรรมดาเนาะซึ่งว่าพันเอกพรวิไลสุทธะสุทธจันทรานี่หัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองหนองบกแขวงขมวนก็ได้จัดพิธีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่1ตุลานี้เดือนกันยาผ่านมาสามารถบ้างคดีได้2รายก็คืออันที่1นี่ก็แมนวันที่เกิดขึ้นในวันที่4กันยาผ่านมา14โมงนะเวลา14โมงทางเจ้าหน้าที่วิสาเฉพาะก็สามารถกักตัวเป้าหมายซื้อขายยาเสพติดได้1คนซื้อเท่าพันมหาวงผักตีอายุ34ปีปัจจุบันอยู่บ้านผ่าสร้างเมืองคูนคำแขวงขมวน พ่งผงกลางยาบ้านี่ 8,000 เม็ดอยู่เฮือนผักแห่งหนึ่งขอบเขตเทศบาลเมืองหนองบกพันการสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเนาะฮอดวันที่เวลา 17:00 น.เจ้าหน้าที่วิสาสะพอก็สามารถกักตัวได้อีกเป้าหมายที่2ซื้อท่าป่านี้วิไลพันธ์อายุ31ปีเนาะอยู่บ้านผ่าสร้างเมืองคูนคำแขวงขมวนและกระเท่าตัวนี้พรมมหาราชอายุ30ปีอยู่บ้านนาเลียงเมืองปากกระดิ่งแขวงบริกรรมไซพร้อมของกลางยาบ้า 8,000 เม็ดแล้วก็ภาคส่วนภาคพวกเกี่ยวนี่ก็ได้รับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวแม่นเป็นของพวกเกี่ยวแท้แล้วก็ได้แบ่งกันเพื่อจะไปจำหน่ายแต่ถูกเจ้าหน้าที่กักตัวดำเนินคดีได้อันนั้นในกรณีที่1เนาะส่วนว่ารายที่2นี้เกิดขึ้นในวันที่19เกิดขึ้นในวันที่20กันยาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจหน่วยงานสกัดกั้นและก็ต้านยาเสพติดกรมสกาลป้องกันความสงบเมืองหนองบกแขวงขมวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยซื้อขายยาเสพติดได้2คนซื้อเท้าเพชรสมรเสียงดาราอายุ41ปีประส่วนบ้านดงดอกไม้เมืองไซภูทองแขวงสวรรณเขตและก็เท้าสมสนุกจันทวงศ์อายุ39ปีอยู่บ้านนาบอนเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไสพร้อมด้วยของกลางยาบ้าในจำนวน84เม็ดสุกเสียงไว้ในรถจิ๊บสีเทาปัจจุบันโตกับ2คดีดังกล่าวในทางเจ้าหน้าที่จะได้สืบต่อดำเนินคดีการสืบสวนสอบสวนเพื่อสอกหาขั้นตอนหรือสอกหาผู้ร่วมกระทำผิดในขั้นต่อไปตื่มอีกอ๋อตัวนี้ก็ได้เอาสมเสริมเจ้าหน้าที่ที่จะใส่กวดการและก็ปราบปรามปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดให้มันหมดไปจากสังคมค่อยหมดไปจากสังคมลาวของพวกเขาเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่กดนวงทงดึงได้การพัฒนาสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินี่ที่ว่าเป็นการกดนวงทงดึงที่เอาอันนั้นก็เป็นข่าวต่างๆที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอในรายการได้รับฟังในวันนี้ก็ว่าสร้างความรู้เข้าใจในรายการได้บ่หลายก็น้อยเนาะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในมื้อนี้ฉะนั้นก่อนจากกันในมื้อนี้เดชอรุณแก้ววิไลกับต้องขอขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราดีตลอดมาถ้ามีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมีรายการไว้ณที่นี้ด้วยเนาะถ้าว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็สามารถโทรศัพท์มาได้021 2124680 021 2124680มาเบิ่งเวลาหมดลงไปพอดีเดชอรุณพร้อมด้วยทีมงานจะรับท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หักโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965428

0: ขณะนี้เวลา7 โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยรัฐบาลตั้งเป้าหมายฮอดปี2030จะขยายเนื้อที่ป่าปุกหุ่มให้ได้65ส่วนห้อยระยะ9เดือนปีนี้เซกงส่งออกสินค้าได้หลายกว่า75ส่วนห้อยธนาคารหัวมือสากลญี่ปุ่นถือตลาดเวียดนามเป็นสำคัญประธานาธิบดีรัสเซียเฮียงฮองให้สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยโลกหลายขั้วสุดท้ายของรายการเชิญทานรับฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าส้มเซยกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10อย่างสุดใจต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียดรัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแกร่งกว่าเก่าพร้อมกันนั้นให้ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกกาเกียมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาคมครบ32ปีให้ดีมีเนื้อในและความหมายเน้นใส่ความสำคัญของการศึกษาครูนักเรียนโดยถือเป็นขบวนการปลุกระดมการหักอาชีพครูการเข้าเรียนและอื่นๆท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์